นะครับมันก็จะมาผ่านจุด C นะครับจุด C นะครับนะครับอันนี้ถ้าจะเขียนก็คือรังสีตกกระทบนะครับแล้วก็สะท้อนผ่านจุด F นะผ่านจุด F ส่วนอะไรครับส่วนอะไรนะเส้นแนวฉากใช่ไหมครับเส้นแนวฉากผ่านลากผ่านจะผ่านจุด C นะครับจะผ่านจุด C แต่ถ้าเราวาดเองเนี่ยความสมมาตรก็อาจจะไม่ค่อยมีความสมมาตรก็คือว่ามุมตกกระทบอาจจะไม่ได้เป๊ะกับมุมสะท้อนแต่ให้เรารู้ว่ามุมสะท้อนกับมุมตกกระทบจะเท่ากันนะครับในขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเราก็จะมาดูของกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยมันสะท้อนออกมันไม่มาตัดเหมือนกระจกวังจะสังเกตไหมฮะว่าพอเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีเนี่ยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยพอมันตกกระทบกระจกแล้วมันสะท้อนออกภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องตัดกันนะครับถึงจะเกิดภาพจริงแต่พอมันสะท้อนออกแล้วเนี่ยต่างคนต่างสะท้อนกระจายไปเลยทำให้รังสีทั้งสองอันไม่สามารถมาตัดกันได้ทีนี้ในเมื่อมันไม่สามารถตัดกันได้เราก็เลยทำไงครับเราก็เลยลากให้มันตัดกันด้านหลังถูกไหมครับลากให้มันตัดกันด้านหลังถ้าไม่งั้นมันไม่ตัดกันนะครับมันไม่ตัดกันเลยนะครับเราก็ดูจากเส้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่านะฮะเส้นแนวฉากก็คือเส้นนี้นี่ฮะเส้นสีแดงที่ผมจุดๆๆๆเนี่ยให้ลากมาผ่านจุดไหนนะผ่านจุด C เช่นเดียวกันครับผ่านจุด C เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เหมือนกันครับผ่านจุด C เช่นเดียวกันจุดๆๆๆผ่านจุด C เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันรังสีที่มันตกกระทบเนี่ยจะต้องผ่านจุดอะไรครับจุดโฟกัสถูกไหมผ่านจุดโฟกัสก็เลยกลายเป็นจุดนี้มาครับผ่านจุดโฟกัสถูกไหมเนี่ยผ่านจุดโฟกัสผ่านจุดโฟกัสนะครับส่วนถ้าเป็นไอ้ตัวเส้นแนวฉากก็จะผ่านจุด C เห็นไหมคือรังสีตกกระทบจะต้องผ่านจุด F นะครับส่วนเส้นแนวฉากจะผ่านจุด C นะครับแต่วิธีการก็มีหลายแบบบางครั้งใช้เส้นแนวฉากบางครั้งก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับทีนี้ถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมารู้ว่าเราจะเขียนภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราเขียนภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะลากเส้นนะครับลากเส้นรังสีตกกระทบก่อนนะครับรังสีตกกระทบก่อนวูบรังสีตกกระทบก่อนนะครับนี่คือรังสีตกกระทบนะครับจากนั้นสะท้อนผ่านจุดไหนครับผ่านจุด F ครับสะท้อนผ่านจุด F ครับนี่คือสะท้อนผ่านจุด F ครับแล้วเส้นอีกเส้นนึงนะครับต้องผ่านจุด C นะครับจุด Cลากจากหัวลูกศรนะครับผ่านจุด C เลยนะครับผ่านจุด C อย่างนี้นะครับผ่านจุด C นะครับผ่านจุด C แล้วก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากนะครับผ่านจุด C แล้วพวกแนวตรงนี้ผ่านจุด C แล้วก็มันก็สะท้อนนะถ้ามันตั้งฉากมันต้องสะท้อนกลับนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่ได้นะครับจะเกิดขึ้นตรงที่มันตัดกันนะครับสองเส้นตัดกันก็คือตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้ตัดกันตรงนี้ก็คือตำแหน่งของภาพนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีสะท้อนนะตัวนี้ตรงนี้รังสีสะท้อนนะครับภาพที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า
รังสีทั้งสองเส้นเนี่ยตัดกันจริงตัดกันจริงจึงเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับภาพจริงหัวกลับนะครับภาพจริงหัวกลับนะครับหัวกลับลงล่างนะครับแสดงว่าแบบนี้เนี่ยใช้ฉากลับได้ประกวดบนฉากนะครับประกวดและในรูปนี้นะในรูปนี้นะในรูปนี้เนี่ยวัตถุเนี่ยคือสีเขียวส่วนภาพที่ได้คือสีม่วงจะเห็นว่าภาพเป็นไงครับภาพที่เกิดนะครับเล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุแล้วถามว่ามีใหญ่กว่าวัตถุไหมมีนะครับแต่ว่ากรณีของภาพที่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นขนาดที่เล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุนะครับส่วนของกระจกว้าวเนี่ยภาพที่ได้คือภาพจริงหัวกลับฉากลับภาพที่เกิดขึ้นได้แล้วเกิดด้านหน้ากระจกนะครับเนี่ยด้านหน้ากระจกนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังกระจกกับหน้ากระจกนะครับนะครับต่อไปจะดูของกรณีของเป็นที่วัตถุอยู่ตำแหน่งต่างๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยถ้าอยู่ไกลกว่าจุด C นะครับมันก็ได้ภาพที่มันเล็กและอยู่ระหว่างจุด C กับจุด F นะครับถ้าขณะเดียวกันก็คืออยู่ที่จุด C ภาพที่ได้ก็จะเท่ากันเลยเป๊ะนะครับเป๊ะเราสังเกตเห็นนะครับว่าขั้นตอนที่1เนี่ยครับการลากเส้นคือต้องลากผ่านจุดไหนครับผ่านกระทบกับวัตถุกระทบกระจกแล้วก็ผ่านจุด F เสมอแล้วก็หัวลูกไอหัววัตถุก็จะลากผ่านจุด C เสมอแบบนี้เสมอไม่ว่าวัตถุอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับจะลากแบบนี้เสมอนะครับซึ่งมันจะมีหลายกรณีซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้ว่ามันเกิดภาพอะไรบ้างนะครับเกิดภาพอย่างเช่นกรณีนี้ก็จะเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนนะครับเกิดที่ระยะไกลมากซึ่งเราก็เลยเข็นไม่ได้นะเข็นไม่ได้ก็เลยให้มันขนานกันไปเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเกิดที่ระยะไกลมากนะไกลมากนะครับอันนี้เราโอเคนะครับอันนี้ส่วนนี้นี่เป็นของกระจกนูนนะครับเป็นกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยเราก็จะเขียนได้เหมือนกันครับเขียนได้เหมือนกันนะครับก็เขียนไปเลยครับจากหัวลูกศรหัวลูกศรมาทางนี้เลยนะครับนี่คือรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบนะครับมันก็ต้องสะท้อนใช่ไหมครับเพราะว่ากระจกมันต้องสะท้อนอันนี้ก็เลยเขียนว่ารังสีสะท้อนนะครับอันนี้รังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบแล้วก็เส้นที่2คือลากผ่านเลยนะครับเส้นที่2คือลากผ่านเลยครับลากผ่านจุด C นะครับลากผ่านจุด C นี้ก็จะอาศัยลากผ่านจุด C ครับก็คือเส้นนี้ฮะอาจจะไม่ค่อยสมมาตรแต่ก็ขอให้เรารู้ว่าลากผ่านจุด C ครับลากผ่านจุด C นะครับเดี๋ยวขอลบนิดหน่อยนะครับลากผ่านจุด C นะครับลากผ่านจุด C ตรงนี้นะครับพอมาตั้งฉากปุ๊บมันก็สะท้อนออกเหมือนกันก็สะท้อนออกนะครับมันก็สะท้อนออกแต่ว่าเราบอกว่ากระจกนูนเนี่ยมันไม่ตัดกันจริงเราต้องทำไงครับต้องลากเส้นปะให้มันตัดกันเนี่ยขอลากของไอตัวผ่านจุด C ก่อนก็ได้นะผ่านจุด C นะผ่านจุด C มานะครับส่วนของรังสีที่มันตกกระทบเราต้องลากมันตั้งฉากกันด้วยนะครับตั้งฉากกันแบบนี้นะครับก็ผ่านจุด F นะครับผ่านจุด F ตัดกันตรงไหนนั่นแหละคือตำแหน่งของภาพก็ตัดกันตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้ก็เลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตำแหน่งของภาพ
นะครับตำแหน่งของภาพเนี่ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าภาพเสมือนเกิดภาพเสมือนนะครับซึ่งรังสีเนี่ยไม่ตัดกันจริงเลยครับรังสีไม่ตัดกันจริงเพราะเกิดจากที่เราลากรอยต่อมาตัดกันนะครับแล้วก็ตัดกันด้านหลักของกระจกนะฮะเห็นไหมอันนี้คือด้านหน้านะฮะหน้านะครับหน้านี่หลังนะครับนี่หลังกระจกหน้ากระจกนะครับดังนั้นภาพที่เราได้เนี่ยขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับเห็นไหมในภาพนี้นะในภาพนี้นะครับในภาพที่ขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับก็หลักการก็คือเหมือนกันครับหนึ่งเราต้องลากรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนนะครับรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนในเมื่อมันสะท้อนไปข้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ามันกระจายแสงมันไม่สามารถตัดกันได้แล้วก็นำเส้นปะมาต่อให้มันกับไอ้ตัวเส้นสีส้มกับสีม่วงให้มันต่อกันนะครับมันก็จะได้สองเส้นมันตัดกันตรงจุดไหนตรงนั้นคือตำแหน่งของภาพนะครับตำแหน่งของภาพนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเป็นภาพที่เกิดจากกระจกนูนในกรณีที่วัตถุอยู่ต่างๆกันนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นว่าภาพที่ได้ของกระจกนูนเนี่ยจะเป็นยังไงครับจะเล็กกว่าขนาดของภาพเสมอเลยนะครับจะเล็กกว่าขนาดของภาพเสมอเลยดูครับเล็กกว่าถูกเล็กกว่าเสมอเลยไหมฮะเล็กกว่าเสมอเลยนะฮะเล็กกว่าเสมอเลยภาพที่ได้เล็กกว่าเสมอแล้วเป็นเสมือนหัวตั้งทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยถ้าเขาถามว่าเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็ต้องตอบว่าเล็กกว่าเสมอเลยนะไม่มีภาพไหนใหญ่กว่าเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับโอเคต่อนะครับอันนี้ผมผ่านนะครับเป็นภาพที่ให้เรารู้ว่ามันเกิดตรงไหนภาพที่ได้เป็นอย่างไรบ้างภาพเสมือนตั้งเล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กวัตถุตลอดเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับจากภาพนี้ผมมีข้อแตกต่างที่จะให้พวกเราช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูก็คือว่าช่วยกันดูก็คือว่าจากเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่ามีหลายแบบใช่ไหมในภาพนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนผ่านตัวจุด C นะฮะผ่านจุดเขาไม่ได้ผ่านจุด C เขาผ่านตรงกลางของเส้นแกนบุ๊กสำคัญถูกไหมครับซึ่งถ้าผมจะเพิ่มนะครับผมจะเพิ่มตรงนี้ผมบอกว่าเอ้าตะกี้สอนเส้นตกกระทบแล้วสะท้อนผ่านจุด F แล้วก็ผ่านล่างหัวไปผ่านจุด C แล้วก็ล่างเหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันครับล่างผ่านจุด C นะครับนะมันก็จะได้เป็นที่ตัดกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าได้หลายแบบนะครับได้หลายแบบซึ่งตรงนี้ผมก็จะเขียนให้พวกเรารู้ว่าค่าที่ได้ตีเป็นตัวแปรอะไรบ้างนะครับตีเป็นตัวแปรอะไรบ้างซึ่งจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือระยะภาพนะครับนี่คือระยะภาพกับกระจกนี่คือระยะวัตถุนะครับให้เป็น S นะครับพายนะครับระยะภาพคือ S ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเขียนทีละตัวไล่ทีละตัวนะครับนี่คือความยาวของไอตัวนี้คือโฟกัสนะครับเขาเลือกจุดโฟกัสผมเขียนเป็นตัว F เล็กก็ได้นะ F เล็กก็ได้นะครับส่วนตัวตั้งแต่ตัว C มานะครับตัว Cมาถึงตรงนี้เราเรียกว่ารัศมีความโค้งคือตัว R นะครับรัศมีคือความโค้งตัว R ซึ่งเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่าตรงนี้คือขนาดของวัตถุก็คือ Y ถูกไหมครับคือ Y นะครับส่วนตรงนี้คือขนาดของภาพผมให้เป็น S Y pi นะครับ Y pi นะครับขนาดความสูงของภาพแล้วก็นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ผมให้เป็น S นะครับก็คือเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งผมจะเขียนไว้ว่าตรงนี้ว่านะครับ

ถูกนะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับส่วน S นะครับไพคือระยะของภาพนะครับมันจะเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะครับเซนติเมตรเหมือนกันส่วน F คือความยาวโฟกัสของกระจกนะครับความยาวโฟกัสของกระจกกระจกนุ้นหรือกระจกวาวก็ได้นะครับผมก็เลยเขียนไว้กระจกเฉยๆนะครับอันนี้เนาะส่วน R นะครับ R คือรัศมีความโค้งนะครับจะมีค่ารัศมีความของกระจกจะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะ Y pi นะครับY ก่อนก็ได้นะขนาดความสูงนะครับของวัตถุนะครับคือ cm นะครับส่วน y pi นะครับคือขนาดความสูงของภาพนะครับมีหน่วยเป็น cm เหมือนกันนะครับ cm เหมือนกันนะครับ m คือกำลังขยายครับ m คือกำลังขยายนะครับกำลังขยายนะครับไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยครับไม่มีหน่วยนะครับทีนี้เราได้พวกนี้หมดละนะครับนะครับเป็นสมการดังนี้นะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s pi แบบนี้นะครับแล้วก็กำลังขยายนะครับเท่ากับระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุหรือเท่ากับขนาดของภาพส่วนด้วยขนาดของวัตถุแบบนี้นะครับนะครับทีนี้เราก็ยกสมการตัวข้างบนมาก่อนนะครับแล้วก็ตีเส้นมันเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาพิจารณาทีละอันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเอาสมการตัวนี้มาก่อน1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s pi แบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างมาครับย้ายข้างมา1ส่วน f นะครับเท่าลบด้วย1ส่วน s ถูกไหมครับจับบวกก็ย้ายมาลบฝั่งขวามือก็จะเหลือเพียงแค่แบบนี้ถูกไหมครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราหาคลอนอนะครับคลอนอหรือจะคูณไขว้ก็ได้นะครับหรือจะคูณไขว้ก็ได้นะผมก็คูณไขว้เลยก็คือ s ลบด้วย f นะครับพอคูณไขว้แบบนี้ปุ๊บเอา2ตัวล่างมาคูณกันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วนs pi แบบนี้ทีนี้เราก็จากนั้นเราก็คูณสลับกันอีกนะครับคูณสลับนี้ตัวนี้ก็มาตัวนี้นะครับคูณสลับกันอีกก็จะได้เป็นแบบนี้ครับว่า s pi คูณด้วย s ลบด้วย f แบบนี้ครับเท่ากับ f แบบนี้นะครับจากนั้นย้ายข้างครับจากตัวนี้เป็นมันคูณก็อยู่ย้ายไปหารนะคือสลับล่างขึ้นบนบนลงล่างนะครับตัวนี้คือตัว s นะครับตัว s นะครับทีนี้เราก็นำตัว s มาหารตลอดสมการนะครับนำตัว s มาหารตลอดสมการผมก็เลยนี่เลยนี่แหละครับs หารตลอดสมการนี่ก็หารตลอดสมการตรงนี้ก็ได้นะครับหารตลอดสมการทีนี้ตัวฝั่งขวามือก็ตัดออกไปครับเพราะมันหารตลอดสมการก็ตัดได้นะครับทีนี้ทางซ้ายมือคืออะไรครับทางซ้ายมือคือตัวนี้ครับทางซ้ายมือคื
ตัว m ดังนั้นเราก็เลยเขียนตัวนี้ครับว่าตัว m เท่ากับส่วนด้วย s ลบ a นี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสมการที่เราจะต้องใช้นะครับใช้สมการอีกหนึ่งสมการที่เราต้องใช้นะครับ

อ่ะถัดมานะครับถัดมาก็นำสมการตัวเดิมเหมือนกันนะครับนำสมการตัวเดิมก็คือตัว1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พายแบบนี้แต่ทีนี้เราก็สลับกันนะครับสลับกันแล้วก็เอา1ส่วน s พายมาลบนะครับใหญ่ข้าง1ส่วน f ลบ1ส่วน s พายนะครับเท่ากับ1ส่วน s ถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือยังไงครับเมื่อกี้ก็หาคลอนอนะครับหรือคุณไขว้กันก็ได้ทีนี้ผมคุณไขว้นะครับลบ f ส่วนด้วย s พาย f พอคุณไขว้ปุ๊บข้างล่าง2ตัวข้างล่างเอามาคูณกันนะครับก็จะเหลือเป็น1ส่วน s แบบนี้นะครับ1ส่วน s แบบนี้ทีนี้เราก็คูณ s พายให้กับ2สมการเลยนะครับผมเขียนมาตรงนี้s ลบ f ครับอย่างนี้ก็นะครับโอเคเนี่ยพายด้วยคูณนะฮะคูณเท่ากับ s พายเนี่ยพอลบตรงนี้นะเขียนเป็นสีแดงครับเราจะได้รู้ว่าคือตัวที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับตัวที่เราเพิ่มเข้าไปนี่ครับนี่ครับคือตัวที่เราเพิ่มเข้าไปครับจากด้านบนไม่มีนะด้านล่างมีทีนี้พอเป็นแบบนี้พวกเราก็ตัดออกได้ครับตัวนี้นะนะครับตัดออกได้ส่วนตัวนี้ก็กลายเป็นตัวอะไรครับตัวนี้ก็กลายเป็นตัว m ไปใช่ไหมครับเพราะเป็นกำลังขยายนะครับดังนั้นก็เลยเหลือแค่ฝั่งซ้ายก็จะเป็น s พายลบ f แล้วก็ส่วนด้วย f นะครับแบบนี้หรือผมเขียนสรุปในด้านขวามือนะครับว่า m นะครับเท่ากับ s พายลบ f ส่วนด้วย f หรือ m หาก่อนหน้านี้ก็คืออะไรครับ f อยู่ข้างบนแล้วก็ s ลบ f แบบนี้นะครับสองสมการนี้มันหากำลังขยายนะครับถ้าเรารู้ระยะภาพรู้โฟกัสหรือรู้ระยะวัตถุกับรู้ความยาวโฟกัสเราก็จะหาได้นะครับนี่เนาะอันนี้นะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
1: ้ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
7: ข้าชื่อใจ
8: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
9: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
9: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
4: ้
1: น
4: โน้นโน
1: ้
4: นโน้น
9: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
10: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
11: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
9: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
10: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
12: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
10: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
9: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
6: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
8: จริงหรอเย้ๆๆๆ
12: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เฮ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
10: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
10: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
9: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
12: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
12: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
10: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
12: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
9: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
12: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
12: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
12: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
13: อยากรู้เจ้าครับ
12: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
10: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
10: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
9: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
9: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
13: อย่างนี้นี่เอง
12: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอะไรบ้าง
12: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
10: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
12: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
12: ๋อท่านนามารูปไง
13: นามารูป
3: าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
14: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นป่ะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3 think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ thin เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
5: thing
4: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
5: thirsty
4: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
5: the
4: โอเคอ่ะต่อไป
5: that
4: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
5: this
4: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
5: those
4: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้น

นิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันแบบแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะ

0: อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย

0: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบ
10: าย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันเล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกมันถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัล
นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อได้ที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
8: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนรา จ้าแค่ว่าคนคือห้างห้างจ้าโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
9: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today? I'm good too. Thanks for asking. How about you, student on the LTV? How are you today? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, welcome Mathayom 1/1 from Wang Kai Gang Won School and include you, student on the LTV. Are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: I hope so. The topic for today is houses in Thailand. Houses in Thailand. What does it mean, house?
2: Ban.
0: So what different between house and home? Can you remember? จำได้ไหมคะ ความแตกต่างระหว่างคำว่า house กับ home ต่างกันอย่างไร ถูกต้องนะคะ house นั้นคือโครงสร้างของบ้าน ส่วน home คือคำศัพท์ที่แสดงถึงความรู้สึก ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านลักษณะไหน เราก็อยู่เป็น มันก็คือความรู้สึกความอบอุ่นของบ้านนั่นเอง ต่อให้เราจะอยู่หอพัก หรือว่าคอนโดนะคะ หรือลักษณะใดๆก็ตาม วันนี้เราจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อน ว่าหลังจากคาบนี้ไปเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง Everyone, you have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to choose the words about the types of houses correctly. Number two, you'll be able to speak to ask for and give the information about the types of houses. And the third one, you'll be able to write the describe about types of houses. วันนี้จะอยู่ในเรื่องของลักษณะของบ้านนะคะ ทั้ง 3 ทักษะเลย ทั้งการเลือกคำศัพท์ ทั้งการพูด แล้วก็การเขียนนั่นเอง Okay, everyone, you have to take a look at the 6 types of houses first. Look at the picture 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And you have to answer me the easy questions. Which house do you like the most? Which house do you like the most? ก็คือบ้านหลังไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะ หรือ which house do you like best and why? อะไรที่บ้านลักษณะแบบไหนที่นักเรียนชอบที่สุด แล้วก็ ทำไมด้วยให้เหตุผลด้วยนะคะ เดี๋ยวดูภาพก่อนเลย แบบแรกแบบ 2 แบบ 3 4 5 6 ดูด้วยตาก่อน รู้สึกว่าเราชอบแบบไหนที่สุด Okay, who like the type A? Type 1, sorry. Type 1, raise your hand. เห็นไหมคะ ลักษณะบ้านเป็นยังไงเอ่ย เป็นตึกแถวใช่ไหม ใครชอบบ้านแบบเป็นตึกแถวบ้าง หรือบ้านใครเป็นตึกแถวบ้างมีไหมคะ นักเรียนปลายทางแล้วคะ มีบ้านลักษณะแบบไหนบ้าง หรือใครอยู่อพาร์ตเมนต์ ใครอยู่อพาร์ตเมนต์บ้างมีไหม แล้วใครชอบอยู่อพาร์ตเมนต์บ้าง เหมือนที่เชื่อเลยนะคะ I like apartment คุณครูก็ชอบอพาร์ตเมนต์เหมือนกัน ครูรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีนะคะ เราไม่ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัย เพราะว่าก็จะมีรปภ.อยู่ด้านล่าง ถูกไหม ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะ ต่อไปบ้านลักษณะที่3 แล้วเรียนรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้ ลักษณะที่3 โอเคยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะ แต่ใครชอบแบบนี้บ้าง บ้านที่ดูอากาศดีๆ มีต้นมะพร้าว มีทราย แสดงว่าอยู่ใกล้อะไรเอ่ย
3: ทะเล
0: ใกล้ทะเล ใครชอบแบบนี้บ้าง Raise your hand I think so แล้วแบบนี้ล่ะคะ อยู่แบบชนบท ชนบทไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป มีความอบอุ่น มีไหม มีใครเคยไปเที่ยวลักษณะแบบนี้ไหมคะ ที่พักแบบนี้เคยไหมคะ นั่นแหละ แล้วแบบนี้ล่ะคะ ขยับเข้ามาในเมืองสักหน่อยหนึ่งนะคะ ลักษณะบ้านแบบนี้ มีกำแพงเดียวเลยนะคะ ติดกันใช้กำแพงร่วมกันแบบนี้ แล้วบ้านหลังสุดท้าย บ้านหลังสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ย เป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะ ที่ไม่ได้ติดกับใครนะคะ ใครชอบแบบนั้นบ้าง ใครชอบแบบไหนนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้วิธีการบอกนะคะ ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นชนิดใดนะคะ ผ่านกิจกรรมแรกก็เลยคือ guess the word ตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบว่าชนิดของบ้านนั้นในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนนำบัตรคำนะคะและคำใบ้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะลองสำรวจดูซิว่าบัตรคำเนี่ยทั้งหมด 6 คำจะออกเสียงว่าอย่างไรบ้าง พร้อมกับคำบรรยายนะคะ ขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะ แล้วก็คุณครูปลายทางนะคะ สามารถแจกใบคำศัพท์นะคะ แล้วก็คำใบ้ให้นักเรียนนะคะ เพื่อการแมทช์นะคะ ตามความคิดของเขาก่อนเลย นักเรียนลองจับผู้ดูนะคะว่าจับผู้เบื้องต้นดูว่าเป็นยังไงบ้างลองใช้คำในภาษาไทยที่คุณครูอธิบายไปนะคะเมื่อสักครู่ลองหาคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วจับคู่กันให้ได้ว่าอะไรคู่กับอะไรนะคะลองดู

0: Okay, everyone, how many words that you got? How many words? มีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำคะ
1: Six
0: words. Okay. And you got six definition. แล้วก็มีคำนิยามให้ทั้งหมด6คำด้วยนะคะเราก็ลองสำรวจดูเดี๋ยวที่เชิญจะพาพวกเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโอเค if you have to look at the picture first อยากให้นักเรียนลองคาดเดาดูนะคะว่าลักษณะบ้านแบบภาพที่1เนี่ยในภาษาอังกฤษควรจะเป็นคำไหนอ่ะนักเรียนลองเลือกดูนะคะเลือกมาแล้วก็ชูขึ้นมาแต่ละกลุ่มเอาที่เรารู้สึกว่าอาจจะใช่นะคะผิดไม่เป็นไรนะคะโอเคกลุ่ม1กลุ่ม6โอเค show me the word please โอเค good job เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่ามันใช่หรือเปล่ากลุ่ม2โอเคกลุ่ม5 show me please show me the word pleaseโอเคกูจอบดีมากนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลักษณะบ้านนะคะก็คือ a house that is part of a row of houses บ้านหลังนี้เนี่ยเป็น row ก็คือเป็นแถวๆนะคะ and houses join together on both sides หมายความว่าทางด้านซ้ายกับขวาเนี่ยกำแพงจะติดกันทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะเราหยิบคำใบ้นี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะแมทกับคำศัพท์ที่ถูกต้องนั่นก็คือโอเค Eva listen
2: terraced house
0: โอเค one more time
2: terraced house
0: เติม ed ก็จริงนะคะออกเสียงยังไง
2: terraced house
0: terraced house terrace house หรือว่าห้องที่เป็นตึกแถวใช่ไหมคะนักเรียนเขียนคำความหมายในภาษาไทยเอาไว้ก็ได้นะคะจะได้จำได้นะคะ terrace house ก็คือบ้านที่เป็นลักษณะเป็นตึกสูงๆเป็นแถวติดกันและทั้งสองด้านติดกันทั้งสองด้านนะคะตามคำนิยามเลยโอเค can I move to the next word ไปต่อเลยนะ
1: yeah.
0: คำศัพท์คำที่สองนะคะจากบ้านลักษณะนี้อันนี้คือคำว่าอะไรOkay, group 1, you got it. Group 6, got it. Group 4, 3, 2, and 5. คำนิยามคือ A home in a large building where many people live in separate rooms or units. นะคะก็คือบ้านที่มีที่เป็นตึกใหญ่ๆเลยซึ่งมีคนอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาจะแยกเป็นห้องนะคะเป็นพื้นที่ห้องให้นะคะก็คือ
2: apartment
0: everyone say apartment one more time apartment
2: apartment
0: เราสเตรทที่คำไหนนักเรียนก็ใช้ปากกานะคะเปลี่ยนสีมันบ้างก็ได้นะคะหรือขีดเส้นใต้ก็ได้ให้ตัวเองสเตรทได้ถูกต้องนะคะคำนี้สเตรทที่พยางค์ที่สอง apartment the next one อันนี้ก็คือบ้านของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะทีเชอร์ถ่ายมาให้นะคะบ้านที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวแบบนี้เราเรียกว่าอะไรดูที่คำนิยามก่อนนะคะ a house that stand alone ก็คือยืนอยู่เดี่ยวๆเลย stand alone and is not attached to any other house แปลว่ามันไม่ได้ attached ก็คือมันไม่ได้ติดกันเลยนะคะอยู่เดี่ยวๆหลังเดียวเลยคือคำว่าอะไรคิดว่าคำว่าอะไรชูคำศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเราตัดคำที่เราจับคู่ได้แล้วออกไปนะคะเหลือคำไหนบ้างกลุ่ม1กลุ่ม6กลุ่ม2 what do you think กลุ่ม3 what do you think กลุ่ม5 okay show me the word please okay the next one the answer is everyone listen carefully
2: detached house
0: okay listen one more time
2: Detached house.
0: Okay, one more time. Detached house.
1: Detached house.
0: ตรงนี้จะออกเสียงเป็นเสียงเถอะนะคะ Detached house.
1: Detached
0: house. One more time. Detached house.
1: Detached house.
0: Good job. Next one. คล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยแต่กำแพงติดกันอยู่หนึ่งด้านนะคะคำใบ้ก็คือA house that is joined to the one other house on one side only บ้านที่ติดกันแค่กำแพงด้านเดียวแล้วหน้าตาเขาเหมือนกันนะคะในภาษาไทยเราอาจจะเรียกมันว่าบ้านแฝดใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะคงคำว่าบ้านเดียวไว้ถูกต้องนั่นก็คือคำว่า semi detached house listen
2: semi detached house
0: one more time
2: semi detached house
0: semi detached house that's right semi ก็คืออะไรคะ semi รู้จักไหม semi semi detached house ก็คือบ้านที่ติดกันด้านเดียวนะคะ semi เนี่ยมันแปลว่าครึ่งนะคะครึ่งหรือว่ากึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันติดกับอีกกำแพงหนึ่งนะคะเรียกว่า semi detached house นั่นเองต่อไปบ้านที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดอาจจะเป็นการไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะใช้แบบไปตากอากาศนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวดูคำนิยามก่อนเลย A small house that is all on one floor with no upstairs เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเล็กๆไม่มีบันไดสูงๆประมาณนั้นนะคะอยู่ติดกับที่ที่อากาศดีๆอาจจะมีทะเลเราเรียกว่า
2: bungalow
0: Okay, everyone listen again.
2: Bungalow.
0: Bungalow หรือว่า bungalow นั่นแหละนะคะที่เราเคยไปนะคะใครเคยไปพัก bungalow that's right นะคะดีมากถูกต้องโอเคจับผู้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้คำศัพท์นะคะกับการทำกิจกรรมต่อไปนะคะลักษณะเป็นแบบอยู่ตามชนบทเห็นไหมมีต้นไม้ต้นกล้วยนะคะขนาดไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินไปนะคะ A small cozy house usually in the countryside often old fashioned or rustic นะคะจะเป็นแบบว่าลักษณะเป็นสมัยก่อนนะคะนั่นก็คือคำสุดท้ายเลยนะคะ
2: cottage
0: ออกเสียงว่า
2: cottage
0: cottage one more time cottage
1: cottage
0: ตัว g ตัวนี้นะคะออกเสียงเป็นจอจาน cottage นะคะ cottage แบบออกสั้นๆ cottage
1: cottage
0: okay good job guys okay you have to take a look at the worksheet number 41เราจะใช้คำศัพท์ที่เราจับคู่ทั้งหมดนะคะกับใบงานที่41นะคะนักเรียนปลายทางหยิบใบงานที่41ขึ้นมาเลยนะคะทีเชอร์แจกไปแค่กลุ่มละ1ใบเพราะอยากให้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาวิเคราะห์ส่วนนักเรียนทําหน้าที่เลือกคําตอบนะคะแล้วก็ค่อยเขียนคําตอบเอาไว้นั่นเอง Everyone are you ready?
1: Yes.
0: Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Very good one. Okay.ถ้ากลุ่มไหนตอบได้ยกมือตอบได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราวิเคราะห์ระหว่างบทสนทนาระหว่างทอมกับทอมคุยอยู่กับใครคะทอมกับใครเอ่ยทอมกับลีน่าคุยกันนักเรียนจะใช้คำศัพท์ทั้งหมด6คำเมื่อสักครู่นะคะในการตอบว่าลักษณะของบ้านที่ทอมกับลีน่าคุยกันคืออะไรโอเคนักเรียนช่วยทอมหน่อยนะได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทอมบอกว่าว้าวลีน่า there are many kinds of houses here ทอมบอกว่าลีน่ามันมีบ้านหลายลักษณะมากๆเลย can you tell me about them ช่วยบอกฉันได้ไหมว่ามันเป็นบ้านชนิดไหนบ้างนะคะลีน่าก็จะเริ่มอธิบายลักษณะแรกนะคะ sure Tom over there ก็คือการที่เขาชี้ไปที่ตรงนู้นนะคะ over there you see those houses คุณเห็นบ้านเหล่านั้นหรือเปล่า the houses in a row คืออะไรนักเรียน houses in a row เป็นแถวใช่ไหมคะ those are จุด they share walls with each other เขาใช้กำแพงร่วมกันบ้านลักษณะนี้คือคำว่าอะไรกลุ่มไหนตอบได้โอเคกู4
3: Turret house.
0: That's right. Good four. Clap your hand for good four. ปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะตอบทันเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันนักเรียนเขียนคำตอบและเดี๋ยววิเคราะห์ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเขียนคำตอบให้เสร็จก่อนเลยทั้งคำศัพท์และคำนิยามนะคะโอเค All right. Number two. Tom ก็ยังคงถามต่อไปนะคะว่า Cool. What about that tall building? What is it building? The tall building. ตึกที่มันเป็นยังไงคะสูงสูง That's จุด building. Group six. That's building. Lots of people live there. Each family has their own unit.เป็นตึกสูงและมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะแผ่นกรุ๊ป6 the answer is
3: an apartment
0: apartment very good I think so an apartment everyone you can write down your answer an apartment group 4 and group 6 you got I give you 5 point today กลุ่ม4กับกลุ่ม6นะคะครูให้5คะแนนนะคะต่อไปกี่คะแนนดีโอเค

0: The next one. This one is easy. I give you 3 points. ข้อนี้3คะแนนนะคะทอมบอกว่า I see what are those houses that stand alone called? The house that stand alone. ลีน่าบอกว่า those are จุดๆ they don't share walls with any other house and have their own yard นะคะไม่แบ่งพื้นที่กับใครนะคะแล้วก็มีสนามหญ้าเป็นของตัวเองด้วยบ้านลักษณะนั้นคืออะไรกรุ๊ป1 3 points
1: This
0: The answer is
1: Destructed house
0: Detached house right คำตอบก็คือ Detached house Very good Good one you got 3 points Okay นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะข้อที่3ก็คือลักษณะเป็นบ้านแบบไหนนักเรียนถ้าแปลถ้าอ่านจากบริบทแล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะ Stand alone ก็คือบ้านที่ยืนที่อยู่เดี่ยวๆเลยใช่ไหมก็คือบ้านเดี่ยวนั่นเองในภาษาอังกฤษก็คือ Detached house ใช่ถูกต้อง Can I move to the next oneAnd I move to number 4. Number 4, Tom ถามว่า What about these two houses connected by one wall? บ้านที่แชร์กำแพงด้วยกัน1ข้างนะคะโอเคกรุ๊ป 3 What is it?
1: Semi detached house.
0: It's semi detached house. Very goodนักเรียนสังเกตคำตอบไหมคะเขาบอกว่า those are ใช่ไหมคะคำว่า house ก็ต้องเติม s เข้าไปด้วยนะคะ semi detached house แบบนี้ต่อไป can I move to the number 5 can I move to number 5 okay number 5 I noticed some single story houses they look nice มีอยู่สองคำนะคะก็เป็นลักษณะเดียวๆเหมือนกันแต่ลีนาบอกว่า I agree with that This house are single story houses They are great for people who don't want stairs บ้านหลังนี้ไม่มีบันไดนะคะไม่มีบันไดสูงๆนั่นก็คือ That is Bungalows Don't forget to put Sในช้อยเขาไม่ได้มี S มาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก็จะต้องเติม S ด้วยตัวเองนะคะ Bungalows นักเรียนสังเกต verb to be นะคะให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะต่อไป the last one number 6ตรงนี้เราได้คำตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคำตอบอยู่เหลือข้อสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยกันอ่านก็ได้นะคะเขาบอกว่าทอมถามว่า What about those small cozy looking houses บ้านที่เล็กๆดูอบอุ่นอบอุ่นเนี่ยชื่อว่าอะไร What is it everyone Those are cottage right Those are cottage เหลืออันสุดท้ายแล้วแต่อย่าลืมเติมอะไรเข้าไปด้วยคะ Those are เพราะเขาพูดถึงหลายๆหลังนั่นเอง Don't forget to put the s cottages
2: They are often found in the countryside and look very charming.
0: ก็จะอยู่ตามชนบทนั่นเองต่อไปนะและทั้งคู่นะคะก็หลังจากที่ทอมนะคะได้สอบถามลักษณะของบ้านกับลินาแล้วทอมบอกว่า thanks ทุกครั้งเวลาที่เราได้ข้อมูลจากคนที่เราถามเราต้องบอกว่าอะไรคะ thanks หรือว่า thank you ก็ได้ thanks Linda now I know so much more about the differenceHouses here เขาก็ได้รู้แล้วว่าบ้านแต่ละลักษณะเรียกว่าอย่างไรเวลาที่มีคนขอบคุณนักเรียนวลีนี้จำไว้ให้ดีเลยทุกครั้งที่มีคนพูดว่า thank you you have to say you're welcome นะคะเพื่อแสดงว่าเรายินดีที่จะช่วยลินดาเลยบอกว่า you're welcome Tom's it's fun to learn about different homes นะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้บอกข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของบ้านนั่นเองนะคะโอเคใบงานนี้นักเรียนเป็นคะแนนกลุ่มนะคะนักเรียนก็เช็คคำตอบให้เรียบร้อย Don't forget to put S after nouns นะคะอย่าลืมเติม S หลังคำนามที่เป็นเอกพจน์ด้วยนะคะสังเกตจากอะไรนะคะสังเกตจาก verb to be นั่นเองนะคะต่อไปเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะแล้วก็ชนิดของบ้านแล้วนะคะ

ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเดี่ยวเกี่ยวกับ My Lovely House in the worksheet 42นักเรียนนำใบงานเล็กๆนะคะเลขที่42ขึ้นมาใบงาน the worksheet number 42ได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางน่าจะได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คำสั่งของใบงานก่อนว่าใบงานให้ทำอะไรนะคะ instruction หรือว่าคำสั่งของใบงานบอกว่า put the picture of your house then describe it นักเรียนจะต้องบรรยายรูปภาพบ้านของตัวเองค่ะเพื่อความสะดวกคุณครูปิ่นวันนี้บ้านของเราเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ทีเชอร์มีภาพให้นะคะไม่เหมือนกันเลยสักหลังเดียวนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้ง6คำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้บ้านลักษณะไหนไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้หัวหน้านะคะช่วยคุณครูแจกเพื่อนๆด้วยแจกแบบสุ่มไปเลยนะคะใครได้อะไรเดี๋ยวคุณครูแจกฝั่งนี้หัวหน้าแจกฝั่งนู้น

0: โอเคตอนนี้นักเรียนได้รับภาพบ้านที่คุณครูแจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการบรรยายทำยังไง Everyone eyes on me
1: I saw you
0: Student on the LTV eyes on me please นักเรียนปลายทางตอนนี้ตั้งใจฟังทีเชอร์ปิ่นดีๆนะคะ Group 4 Group 5 Group 6 Group 1 Group 2 Group 3 Are you ready
1: Yeah
0: โอเค Stop talking please ตอนนี้เราจะไม่คุยกันนะคะต้องตั้งใจดูวิธีการเขียนก่อนนะคะอย่างแรกให้นักเรียนเริ่มต้นประโยคง่ายๆว่า It is my lovely housemันคือบ้านที่น่ารักของฉันจากนั้นนักเรียนบรรยายว่า it is ตามด้วยชนิดของบ้านที่นักเรียนได้รับนะคะอย่างเช่นในภาพของบ้านครูปิ่นเนี่ยเป็น detached house ใช่ไหมคะเป็นบ้านเดี่ยวทีเชอร์จะบรรยายว่า it is my lovely house it is a detached house นี่คือบ้านที่น่ารักของฉันนักเรียนสังเกตดูบ้านครูปิ่นมีแมวด้วยนะหนึ่งตัวเห็นไหมจะร้องชื่อปลาทอดนะคะมีปลาทอดอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนักเรียนต้องบรรยายลักษณะของบ้านตัวเองจากนั้นให้นักเรียนอธิบายคำบรรยายของบ้านนั้นด้วยว่า detached house เนี่ยเป็นยังไงนักเรียนก็ใช้คำบรรยายที่ทีเชอร์ให้เป็นบัตรคำไว้จำได้ไหมเขียนลงไป a detached house is a single home that stands alone and does not share walls with any other house ทีเชอร์อธิบายแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนนักเรียนเขียนแบบนี้ได้เลยแล้วนักเรียนเปลี่ยนแค่คำที่เป็นลักษณะของบ้านตัวเองให้เรียบร้อยนะคะในใบงานมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือบ้านที่นักเรียนได้รับไปเป็นบ้านชนิดไหนนักเรียนก็นำคำศัพท์มาใช้และนำคำนิยามของเขามาเขียนบรรยายเท่านั้นเอง Do you understand?
1: Yes.
0: Okay, take your time.

0: Everyone time's up วันนี้นะคะใบงานนี้นักเรียนจะต้องเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ใบงานนี้ในคาบเรียนต่อไปด้วยเดี๋ยววันนี้ท้ายคาบคุณครูจะเก็บใบงานนะคะของนักเรียนต้นทางทั้งหมดเลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมเขียนนะคะให้ตรงกับชนิดของบ้านที่ตัวเองได้รับนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางไม่ได้รับภาพก็ให้นักเรียนปลายทางวาดรูปบ้านของตัวเองได้นะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เขียนบรรยายในลักษณะเดียวกับที่คุณครูปิ่นเขียนไว้โดยสามารถเปลี่ยนชนิดของบ้านได้นะคะรวมถึงคำนิยามด้วยคำนิยามดูจากอะไรนะคะก็คือบัตรคำนะคะทั้งคำศัพท์และคำนิยามที่ทีเชอร์ให้ทำกิจกรรมในตอนแรกนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้เรานำใบงานสุดท้ายนะคะขึ้นมาแรปอัพด้วยกัน the last worksheet โอเค show me the last one please the worksheet number 43 show me group 2 show me โอเค the last one เราจะมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะมาดูกันว่านักเรียนจะสามารถเติมคำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบจากข้อมูลที่เขาให้มาก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยหน้าถัดไปEveryone you have to look at this one first นักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมคะ crossword ใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าคำศัพท์ที่เรียนได้จะสัมพันธ์กับช่องที่นักเรียนได้หรือเปล่านะคะนักเรียนไปทางเตรียมใบงานที่43ให้เรียบร้อยนะคะ crossword นั่นเองโอเค Everyone are you ready
1: yes
0: I hope so เดี๋ยวเราดูที่แถวที่เป็นแนวนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบก่อนแล้วเราค่อยนำไปเขียนก็ได้ข้อที่1ใครตอบได้ว่าเป็นบ้านชนิดไหน Number 1 a standalone house group 4 a standalone house คือ what is it
2: detached house
0: is this a detached
2: house
0: คนมาถาม detached house
2: detached house
0: very good detached housenั่นก็คือข้อที่1นักเรียนเขียนคำตอบลงไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่งเขียนใหม่นะคะข้อที่2 a small house usually in the countryside in the countryside small house in the countryside อยู่ที่ชนบทเป็นบ้านหลังเล็กๆหรือเราเรียกมันว่ากระท่อมอ่ะ group 4 again group 4 okay. ตอบได้รับ1คะแนนนะคะไปแล้ว1กระท่อมในภาษาอังกฤษคืออะไรกระท่อม
2: cottage
0: very good one Alice โอเค group 4 got 2 points เร็วมากเลยนะคะ number 3 one of a row of houses that are joined together in a row group 4 again ไม่มีใครยกมือเลยมีกลุ่ม4อย่างเดียวกลุ่ม4รับคะแนนที่3นะคะ
2: terrace house
0: this is terrace house very good terrace houseนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเดี๋ยวครูเฉลยให้ทีหลัง number 4 a set of rooms for someone who live in a one level of a building or house คืออะไรเอ่ยเป็นห้องที่มันเป็นเซตจัดไว้ให้เป็นเซตนะคะสำหรับบางคนที่อาศัยอยู่ในเป็นชั้นๆโอ้ touch your ears and then 3 2 1 go group 2 what is itI don't think so. Set of room เขาขายเป็นห้องไงลูกเขาอยู่เป็นห้องอะคืออะไรเป็นที่อาศัยแบบไหนเอ่ยโอเค

0: Time out. Okay, group six. What is it? It is
1: apartment.
0: Apartment. Very good one. Okay, เดี๋ยวเรามาดูแถวที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะแนวตั้งใช่ไหมโอเคข้อที่4 A house that is joined to another house only one side ที่ติดกันแค่ด้านเดียว Okay, go for, go for Only one side
2: She make the hedge house
0: What's it? Again please
2: She make the hedge house
0: Semi-detached house. One more time. Semi-detached house.
2: Semi-detached house.
0: Detached.
2: Detached.
0: Very good. ตอบกลุ่มสี่ได้กี่คะแนนแล้วคะ Okay, you got 4 points. ต่อไป number 5. Usually has only one story. What is it? กลุ่มอื่นตอบไม่ทันเลยคือ
2: บังกะโลค่ะ
0: บังกะโลโอเค this is the answer นี่นะคะใช่ไหมเอ่ย semi detached นักเรียนดูคำเฉลยนะคะเฮ้ยมันไม่ตรงกันนี่นะดิฉันเขียนเฉลยไว้ให้แล้วนักเรียนไปทางตรวจสอบได้นะคะถ้าไม่ทันเมื่อกี้นะคะถูกต้องไหมลองเติมดูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะคำศัพท์ทั้งแนวนอนแนวตั้งและแนวนอนดูซิcottage terrace ให้เช็คคำตอบนะคะแล้วเขียนลงไปนักเรียนปลายทางก็สามารถดูคำตอบได้นะคะจากหน้าจอตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่านะคะดูให้สัมพันธ์กันในแต่ละข้อนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมใบงานที่คุณครูฝากให้เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะโอเคให้เวลาเช็คคำตอบเขียนลงไปเลยค่ะเห็นได้ไหมOkay, everyone, you have to pronounce the word together again. Everyone, listen carefully and repeat after teacher, okay? The first one, semi-detached house.
3: Semi-detached house.
0: หรือว่าบ้านที่เป็นยังไงคะบ้านบ้านแฝดนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาใช้กำแพงติดกันนะคะต่อไปบังกะโล
3: บ
0: ัง
3: กะโล
0: บังกะโลก็คือบ้านที่อยู่ตัวเดียวเดียวๆใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีบันไดนะคะเป็นบ้านเตี้ยๆอยู่ตามพื้นที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งต่อไป everyone say detached house
3: detached house
0: คือ stand alone หรือว่าบ้านที่อยู่เดียวๆนั่นเองนะคะเรียกว่าบ้านเดียวนะคะ detached house the second one a small houseUsually in the countryside บ้านที่อยู่ตามชนบทใช้วัสดุพื้นบ้านสร้างก็คือ cottage วันมาถาม
3: cottage
0: good job one of a row houses ก็คือบ้านที่เป็นตึกแถวเรียกว่า terraced house วันมาถาม
3: terraced house
0: and the last one apartmentVery good apartment. Good job. ดีมากนะคะตรวจคำตอบไปด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะยังใช้ใบงานนะคะที่42ที่คุณครูนะคะนักเรียนได้ทำไปให้นักเรียนพกมาด้วยจะลืมไม่เอ่ยอาจจะลืมไหมคะห้ามลืมใบงานนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาใช้กันนะคะกับเรื่อง describing housesสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่44 45นะคะรวมถึงใบงานที่42ก็คือตัวนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างในคาบต่อไปโอเค everyone eyes on me
3: eyes on you
0: okay I hope you enjoy our lesson for today อยากให้นักเรียนนะคะลองสำรวจบ้านของตัวเองดูว่าบ้านของเรานะคะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นบ้านชนิดใดนะคะแล้วก็อย่าลืมคำศัพท์ที่คุณครูให้วันนี้ทั้งหมด6คำด้วยกันโอเควันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะOkay. Well done, everyone. I need to see you next time. Have a nice day. Bye bye.
1: Thank you, the teacher.
4: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Don't forget to bye bye your friends.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการร่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่

เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมทั้งคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาแต่เรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องอะไรลูกศาสนาคริสต์นะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกประวัติของศาสดาคัมภีร์หลักคำสอนของศาสนาคริสต์ได้นะครับรวมทั้งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับก็คือวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธโดยตระหนักถึงความสำคัญของทุกศาสนาที่มุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอันจะส่งผลต่อส่วนรวมนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับเพราะถ้าพูดตามที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นในชุมชนในท้องถิ่นของเรานอกจากจะมีวัดแล้วก็ยังมีอะไรลูกโบสถ์คริสต์หลายที่เลยใช่ไหมครับในที่อำเภอของเรานะครับเอาละครับก่อนเรียนนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เราไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับคือกิจกรรมอะไรครับเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกลุ่ม6ยกมือป้ายไหนครับกลุ่ม6ยกมือก่อน
2: วันคริสต์มาสค่ะ
0: วันคริสต์มาสถูกไหม
1: ถ
0: ูกไหมเรามาเฉลยไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบคือ

0: วันอ้าววันคริสต์มาส Merry Christmas นะครับกิจกรรมนี้จะจัดวันที่เท่าไหร
1: ่25 ธันวาคม
0: 25เดือน
1: ธันวา
0: คม25เดือนธันวาคมของ
1: ท
0: ุกปีนะครับอ่ะมาอีก1ภาพกลุ่ม4ยกมือก่อนกลุ่ม4หมายเลขไหนครับ
1: 4
0: หมายเลข4กลุ่ม6ยกมือก่อนครับ
2: พระเยซูค่ะ
0: พระเยซูมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2ครับ
3: รูปปั้นพระเยซูครับ
0: รูปปั้นพระเยซูนั่งลงครับมีคนอื่นคิดว่าไม่ใช่ไหมใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: คำตอบก็คือภาพของพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนและไม้กางเขนมีความสำคัญอย่างไร
5: เป็นสัญลักษณ์ของศาสน
0: าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์แล้วพระเยซูล่ะคือใคร
6: ศ
0: า
6: สดาของศาสนาคริสต
0: ์พระเยซูก็คือศาสดาของศาสนาคริสต์เก่งมากนะครับเอาล่ะครับทั้ง2ภาพที่เราได้รับชมไปเปิดแผ่นป้ายไปล้วนเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ทั้งนั้นเลยเอาละครับทีนี้มีเกมเล่นต่อแต่ก่อนเล่นเกมนะครับครูมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเราต้องศึกษาก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วครับครูให้ศึกษาใบความรู้สักครู่หนึ่งครับ

0: นักเรียนครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรียบร้อยหรือยังครับนะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะเล่นเกมนะครับเกมว่าใช่หรือไม่นะครับครูจะมีคำถามนะครับครูจะมีคำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นี่แหละนะครับมาถามนักเรียนนะครับแล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ยกป้ายเครื่องหมายถูกสีเขียวอ่านอยู่ไหนครับยกให้ครูดูหน่อยท่านเรียนว่าต้องแหละคำถามนี้ถูกแล้วยกป้ายนี้มือลงครับแต่ถ้าดูโจทย์แล้วไม่ใช่ยกเครื่องหมายกากบาทสีแดงนะครับพร้อมยังครับเอาเครื่องหมายวางไว้กับมือทีนี้เรามีกติกาครับมีกติกาคือฟังครูนะครับอ่านคำถามให้เสร็จปุ๊บแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์แป๊บหนึ่งแล้วครูจะบอกว่ายกป้ายนักเรียนก็ค่อยยกนะครับตอนยกต้องยกแบบไหนยกสูงๆสุดแขนเราเลยนะครับเพื่อให้ครูและเพื่อนปลายทางได้เห็นชัดเจนอ่ะตอนนี้เอามือลงครับนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปที่คำถามแรกกันเลยขั้นถามแรกถามว่าพระเยซูประสูติหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานใช่หรือไม่ยกป้ายส่วนใหญ่ตอบไม่ใช่แล้วคนที่ตอบใช่ล่ะทำไมถึงตอบใช่เพราะอะไรลองอธิบายหน่อยครับ
1: เพราะว่าพ.ศ.ครับพุทธศักราชมีประมาณ 2,500 ใช่ไหมครับพระเยซูมีประมาณ 2,000 ครับ
0: ก็คือนับจากพ.ศ.ใช่ไหมครับเรามาตรวจคำตอบกันนะส่วนใหญ่ตอบไม่ใช่แต่มีเพื่อนประมาณ3คนตอบใช่เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบคือใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่คำตอบคือ
2: ใช
0: ่ใช่นะครับคือนะครับถูกต้องแล้วนะครับเหมือนเพื่อนอธิบายครับพระเยซูประสูติหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการนับศักราชจำได้ไหมเราเรียนเรื่องการนับศักราชมาหรือยังเราอาจจะเคยเรียนในชั้นประถมมาแล้วใช่ไหมครับการนับศักราชเหมือนที่เพื่อนตอบนะครับก็คือนักเรียนครับการนับศักราชการนับพุทธศักราชจะนับหลังเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่จะมีการนับ2แบบนะครับคือนับแบบลังกากับนับแบบไทยนับแบบลังกาจะนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็นับเป็นพุทธศักราชที่1เลยแต่การนับแบบไทยก็คือจะนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานครบรอบแล้ว1ปีจึงจะเริ่มนับพุทธศักราชที่1นะครับนี่คือการนับพุทธศักราชส่วนการนับคริสตศักราชที่1เริ่มเมื่อเหตุการณ์ที่พระเยซูทำไมครับประสูตินะครับเริ่มเมื่อเหตุการณ์ที่พระเยซูประสูติทีนี้ถ้าเรานำศักราชมาเทียบกันนะครับเราก็จะได้ใช่ไหมครับระยะห่างของปีที่พระพุทธเจ้ากับพระเยซูประสูติเนี่ยใช่ไหมครับจะได้ระยะห่างปีของที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานกับพระเยซูประสูติประมาณ540 43ถึง44ปีนะครับห่างกันประมาณนี้นะครับถ้าแบบไทยเนี่ยแต่ถ้าเอาตามจริงแล้วถ้าเรานับเนี่ยก็ประมาณ544ปีนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ถามว่าอ้าวเอาป้ายลงก่อนป้ายลงก่อนป้ายลงก่อนฟังครูอ่านคำถามก่อนนะใจเย็นใจเย็นบัญญัติ10ประการเทียบได้ใกล้เคียงกับศีล5ของศาสนาพุทธใช่หรือไม่ใช่ไหมส่วนใหญ่ตอบ
2: ใช
0: ่ใช่ทั้งห้องเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่เนาะทั้งห้องตอบใช่อันไหนทำไมถึงตอบใช่ลองอธิบายให้ครูฟังหน่อย
3: มีความเหมือนกันค่ะคือข้อที่5อย่าฆ่าคนข้อที่7อย่าลักขโมยข้อที่8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นค่ะและข้อ10อย่ามักทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคำตอบก็เหมือนที่นักเรียนตอบเลยคือใช่ครับเพราะมีหลักปฏิบัติที่คล้ายกันนะครับหลายข้อเลยอย่างที่เพื่อนบอกมานะครับในบัญญัติ10ประการกับศีล5นะครับและที่สำคัญครับมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือให้เป็นคน
2: ด
0: ีนะครับต่อมาข้อที่3ศาสนาคริสต์ไม่มีการบวชเหมือนพระพุทธศาสนาใช่หรือไม
4: ่
0: บวช
4: ไม่มีการบวชไม่มีการบวชนะไม่มีการบวชเหมือน

0: มีหรือไม่มีก็คือคำถามคำถามง่ายๆก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยไม่มีการบวชใช่หรือไม่แต่ของเรามีบวชไหมพุทธมีบวชไหม
1: ม
0: ีคิดว่ามีหรือไม่
1: ม
0: ีแล้วส่วนใหญ่ตอบมีคนตอบไม่ใช่คนหนึ่งทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไร
2: ผมเคยดูในละครแล้วศาสนาคริสต์มีบาทหลวงครับ
0: นั่งลงครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันจะแต่ส่วนใหญ่ตอบว่าตอบว่าใช่ก็คือศาสนาคริสต์ไม่มีการบวชใช่ไหมครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทำไมถึงไม่ใช่นะครับเนื่องจากศาสนาคริสต์เนี่ยมีหนึ่งศีลเรียกว่าศีลอนุกรมศีลอนุกรมเนี่ยเป็นพิธีบวชบาทหลวงเหมือนที่เพื่อนบอกนั่นแหละนะครับศาสนาคริสต์มีการบวชเหมือนศาสนาพุทธแต่แตกต่างกันที่เป้าหมายของการบวชศาสนาคริสต์บวชมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าแต่ศาสนาพุทธบวชเพื่อละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมมุ่งสู่นิพพานนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทำที่เหมือนกันคือเผยแผ่คำสอนของศาสดานะครับลูกนะสรุปแล้วมีการบวชไห
3: ม
0: ก็บาทหลวงไงครับลูกใช่ไหมครับข้อต่อไปพร้อมยัง
4: พร้อมแล้ว
0: เอาไม้วางไว้ที่โต๊ะเอาไม้วางไว้ที่โต๊ะอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบหันหน้ามาทางกระดานหันหน้ามาทางกระดานเรามีอีกหลายข้อครับลูกเรามีอีกหลายข้อนะต่อมาข้อ4ครับการทรมานตนทำให้พระเยซูสามารถประกาศศาสนาได้ใช่หรือไม่ตอบเหมือนกันทั้งห้องว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ขอตัวแทนหนึ่งคนทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่ใครก็ได้เป็นตัวแทนอธิบายให้ครูหน่อยหนึ่งคนก็นักเรียนตอบว่าไม่ใช่ทั้งห้องทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพื่อนกลุ่ม3อธิบายให้ฟังหน่อยครับ
5: เขาเข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลค่ะ
0: อะไรนะครับอีกครั้งนึง
5: พระเยซูได้เข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลค่ะ
0: ได้เข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลนะครับก็คือไม่ใช่การทำไมไม่ใช่การทรมานตนเองใช่ไหมครับเรามาตรวจคำตอบว่านักเรียนตอบถูกไหมคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับพระเยซูเนี่ยทำไมครับสามารถประกาศศาสนาได้ด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาเจริญสมาธิพระเยซูเจ้านะครับทรงใช้เวลานะครับอยู่ลำพังในที่เงียบๆเพื่อทำไมลูกภาวนาและตั้งจิตแน่วแน่กับพระเจ้านะครับก่อนจะออกไปช่วยเหลือผู้คนและสอนเรื่องความรักและการให้อภัยให้แก่ชาวบ้านนะครับพระองค์จึงทำไมครับเหมือนผู้มีสมาธิแน่วแน่ในทางของตนเองนะครับข้อ5ครับนิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายเดิมของศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่อันนี้มีตอบอุ้ยมีตอบ2 อย่างเลยชูสูงๆชูสูงๆยกป้ายชูสูงๆเลย

0: คนที่ตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่นิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายเดิมของศาสนาคริสต์ใช่หรือไม่คนที่ตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรลูกคนที่ตอบว่าไม่ใช่เพราะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าศาสนาคริสต์มี2นิกายคือคริสเตียนแล้วก็โรมาคาทอลิก
0: นั่งลงครับอ้าวเรามาตรวจคำตอบก่อนนะว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คือถูกต้องอ้าวปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คล้ายๆกันกับเพื่อนเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันนะครับคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่านิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายที่แยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเราจะไปเรียนในนะครับวิชาประวัติศาสตร์ตอนเราเรียนประวัติศาสตร์ของยุโรปนะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนานะครับจะมีการแยกนิกายนะครับศาสนาคริสต์นะครับก็คือแยกจากโรมันคาทอลิกมาเป็นโปรเตสแตนต์นะครับแต่นิกายดั้งเดิมก็คือนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นนิกายดั้งเดิมของศาสนาคริสต์เลยนะครับส่วนโปรเตสแตนต์เนี่ยเป็นนิกายที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูปศาสนานะครับโดยมาร์ตินลูเทอร์นะครับข้อ6ข้อ6คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมีเนื้อหาที่กล่าวถึงประวัติชนชาติยิวใช่หรือไม่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่ไหมชูป้ายเลยครับคำตอบก็คือใช่นะครับถูกต้องเลยนะครับอันนี้มีอยู่ในใบความรู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคำถามนี้ก็คือคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะกล่าวถึงประวัติชนชาติยิวส่วนคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยจะถือว่าเป็นคัมภีร์ของศาสนาคริสต์โดยแท้นะครับก็คือใช่ไหมครับเหมือนศาสนาคริสต์เนี่ยก่อนจะมีศาสนาคริสต์ก่อนหน้านั้นมีศาสนาอะไรมาก่อนศาสนายูดายนะครับของชาวยิวมาก่อนนะครับแล้วจึงพัฒนาต่อมาเป็นศาสนาคริสต์นะครับดังนั้นจึงจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของคัมภีร์ซึ่งคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยจะเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนายูดายก็คือจะมีการกล่าวถึงชาวยิวนะครับส่วนพันธสัญญาใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นคัมภีร์ของศาสนาคริสต์โดยแท้นะครับต่อมาครับข้อที่7ชาวคริสต์จะไม่มีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ใช่หรือไม่ชูป้ายเลยครับตอบเหมือนกันทั้งห้องเลยคือไม่ใช่เก่งมากนะครับชาวคริสต์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับเขาเชื่อว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าอะไรอธิบายให้ครูฟังหน่อยเขาเชื่อว่าอะไรครับตัวแทนครับ
1: พระเจ้าล้างบาปให้แก่มนุษย์ค่ะ
0: พระเจ้าล้างบาปให้แก
2: ่
0: มนุษย์และนอกจากนี้ยังเชื่ออะไรอีกครับพระเจ้าคือตอบเลยครับลูก
1: พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่งค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนี่คือความเชื่อนะครับของชาวคริสต์ที่เชื่อความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างสรรพสิ่งนะครับอย่างที่เพื่อน

0: ต่อมาข้อ8ตามความเชื่อพระบิดาหมายถึงพระเยซูใช่หรือไม่ใช่หรือไม่พระบิดาหมายถึงพระเยซูใช่หรือไม่ลองปรึกษากันก่อนดูดีๆดูดีๆดูดีๆนะคำตอบคืออาชูป้ายคนที่ตอบใช่แล้วตอนนี้เปลี่ยนตอบไม่เพราะอะไรอ่ะอธิบายหน่อยครูอยากรู้ครูอยากรู้แสดงว่าได้เรียนปรึกษากันแล้วต้องได้คำตอบใหม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรครูยังไม่เฉลยนะแต่ครูอยากฟังเหตุผลว่าทำไมอยู่ดีๆเพื่อนเปลี่ยน
1: พระบิดาเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งค่ะพระบุตรเป็นพระเยซูคริสต์ค่ะ
0: เรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือชูป้ายชูป้ายไว้ชูป้ายไว้เราจะได้รู้ว่าเราตอบว่าอะไรคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะครับไม่ใช่นะครับพระบิดาเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่งส่วนพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์ส่วนพระจิตนะครับก็จะเป็นพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ปรากฏในจิตวิญญาณของมนุษย์เราเรียกหลักการนี้ว่าหลักตีเอกานุภาพนะครับเวลาเราดูหนังดูละครเราก็จะเห็นใช่ไหมครับที่เขาทำยังไงครับพระบิดาพระบุตรพระจิตนะครับข้อ9พระเยซูคริสต์คือผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับใครเป็นผู้สร้าง
2: พระบ
0: ิดานะครับเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์และสรรพสิ่งนะครับตามหลักตรีเอกานุภาพนะครับเพราะพระเยซูคริสต์คือพระบุตรนะครับสุดท้ายข้อ10ชาวคริสต์เชื่อว่าเรื่องอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าคล้ายกับความเชื่อเรื่องนิพพานใช่หรือไม่ชูป้ายครับส่วนใหญ่ตอบไม่ใช่ชูป้ายเดียวป้ายเดียวคำตอบก็คือใช่ทำไมถึงใช่เพราะจุดหมายสำคัญของชาวคริสต์เลยก็คือการเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าใครก็ตามที่มีจิตใจบริสุทธิ์รักและเมตตาเพื่อนมนุษย์ปฏิบัติตามพระบัญญัติ10ประการรวมถึงมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและเป็นสมาชิกของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันกับนิพพานก็เป็นจุดหมายสำคัญของชาวพุทธชาวคริสต์เขามีอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดหมายสำคัญเขาปฏิบัติตนเพื่อที่จะไปไหนครับไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าส่วนชาวพุทธก็ปฏิบัติหลักธรรมคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะละกิเลสนะครับและปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่นิพพานนะครับเอาละครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนเป็นการทบทวนที่เราได้ทำกิจกรรมไปคำถามข้อแรกนะครับ

0: นักเรียนคิดว่าศีล5ของศาสนาพุทธและบัญญัติ10ประการของศาสนาคริสต์เหมือนกันอย่างไรให้ช่วยกันคิดอ่ะกลุ่ม2
1: เป็นหลักธรรมที่สอนให้เรา

0: มีไหม
1: มีพระบัญญัติข้อที่4ถึง10ค่ะคือจงนับถือบิดามารดาข้อ5อย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าลักขโมยอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นอย่าปองใจผิดประเวณีอย่ามักทรัพย์อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
0: เหมือนกับอะไรครับ
1: เหมือนกับศีล5ข้อค่ะ
0: เหมือนกับศีล5ในพระพุทธศาสนาอ่ะเรามาเติมเต็มคำตอบปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนหน่อยนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนบอกครับบัญญัติ10ประการเช่นบัญญัติข้อที่5บอกว่าอย่าฆ่าคนนะครับก็เหมือนกับศีล5ข้อไหนข้อไหนข้อ1ไงห้ามฆ่าสัตว์ใช่ป่ะศีล5ข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์นะครับก็เหมือนบัญญัติข้อที่7นะครับศีล5นะครับข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามก็เหมือนบัญญัติข้อที่6และ9ก็คืออย่าทำผิดประเวณีอย่าโลภในภรรยาของเพื่อนบ้านนะครับก็คืออย่าคิดที่จะไปทำไมครับไปชอบแฟนของคนอื่นชอบสามีภรรยาของคนอื่นนะครับศีล5ข้อที่4เว้นจากการพูดเท็จก็ตรงกับบัญญัติข้อที่8ก็คืออย่าเป็นพยานเท็จหรืออย่าพูดเท็จที่เพื่อนบอกนะครับศีลข้อที่5นะครับก็คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในข้อนี้นะครับคริสตศาสนาจะไม่บัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนแต่ก็อยู่นอกบัญญัติ10ประการมีคำสอนกล่าวไว้ว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นเพราะจะทำให้เสียคนถือว่าการดื่มสุรานี้ก็เป็นบาปเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทำไมครับคําสอนนะครับของศีล5ของศาสนาพุทธกับบัญญัติพระบัญญัติ10ประการของศาสนาคริสต์นะครับที่ทำไมครับคล้ายกันไหมคล้ายกันเลยนะครับอ่ะข้อ2นะครับนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาคริสต์จะเป็นอย่างไรกลุ่ม2ตอบก่อนครับ
2: ทำให้เราเป็นคนดีค่ะ
0: ทำให้เราเป็นคนดีกลุ่ม6เห็นยกมืตอบเหมือนกลุ่ม2กลุ่ม3น่ะที่ยกมือกลุ่ม3ได้ยกไหมไม่ได้ยกมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมทำให้คนเป็นคนดีแล้วทำยังไงอีกอ่ะถ้าคนเป็นคนดีสังคมก็จะทำไมสังคมก็จะดีก็คือสงบสุขนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันก็คือเป็นคนดีมีเมตตาสังคมเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับเราได้ทำกิจกรรมได้ตอบคำถามมาแล้วทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำใบงานที่23เรื่องศาสนาคริสต์นะครับจะมีบันทึกที่เราทำกิจกรรมใช่หรือไม่ให้เรียนได้เติมเต็มนะครับในส่วนของคำตอบและบอกเหตุผลว่าทำไมถึงใช่หรือไม่แล้วก็ตอบคำถาม3ข้อแรกซึ่งคำถาม3ข้อแรกเราได้ตอบไปในคำถามหรือยังตอบไปแล้วเขียนอธิบายเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้นะครับวันนี้เราได้ทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะก่อนจะจบบทเรียนเรามาตอบคำถามกันนะครับคำถามข้อแรกตอบพร้อมกันเลยนะศาสดาของศาสนาคริสต์มีพระนามว่า
1: พระเยซ
0: ูเก่งมากนะครับก็คือพระเยซูนั่นแหละนะครับเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์อ่ะข้อ2คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ชื่อว่า
2: ไบเบิล
0: คำตอบคือ
2: ค
0: ัมภีร์ไบเบิลนะครับถูกต้องนะครับอ่ะสุดท้ายข้อ3หลักคำสอนของศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ
2: ทำให้คนเป็นคนดี
0: ตอบพร้อมกันครับทำให้คนเป็นคนดีนะครับก็คือสอนให้เป็นคนดีถ้าคนเป็นคนดีสังคมก็จะเป็นไงครับ
2: ดี
0: ถ้าคนเป็นคนดีสังคมก็จะทำไมสงบสุขนะครับไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือแล้วสังคมก็ย่อมเกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องศาสนา
3: อิสลาม
0: นะศาสนาอิสลามสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่24เรื่องศาสนาอิสลามนะครับอ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้

0: นี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะใช่ไหมครับมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับและที่สำคัญนักเรียนก็เข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ล้วนมีเป้าหมายเหมือนกันคือทำไมลูกสอนให้คนเป็นคนดีโดยดูได้จากบัญญัติ10ประการนะครับพระบัญญัติ10ประการและศีล5พระบัญญัติ10ประการเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของศาสนาคริสต์มาดูเปรียบเทียบกับศีล5ของศาสนาพุทธใช่ไหมครับคล้ายกันเลยนะครับดังนั้นทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีถ้าคนเป็นคนดีแล้วสังคมก็จะเกิดความสงบสุขนะครับเอาละครับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เอและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณครูและนักเรียนทุกคนที่อยู่ปลายทางนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะแต่เป็นสาระนาฏศิลป์นะคะทีนี้ครูจะมีนะเราเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกท่ารำครูจะมีท่ารำเล็กๆให้นักเรียนฝึกก่อนเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนทุกคนเนี่ยทำได้หรือเปล่านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพูดตามครูก่อนนะคะภูมิใจ
2: ภูมิใจ
1: รักษาร
2: ักษ
1: านาฏศิลป์ไทย
2: นาฏศ
1: ิ
2: ลป์
1: เสร็จแล้วทุกคนทำมือแบบนี้ทำมือแบบนี้จีบนะคะจีบหัวแม่มือจรดข้อแรกของนิ้วชี้แล้วหักมือออกมาหักข้อมือให้หมดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ครูจะทำเป็นกระจกนะคะให้นักเรียนใช้มือขวาในยืมมือขวาครูเป็นกระจกเอามาไว้ที่หัวใจแล้วพูดว่าภูมิใจนะมือซ้ายมาไว้ที่ข้างนี้พูดว่ารักษาเสร็จแล้วกลายมือออกตั้งวงกลางตั้งวงกลางอยู่ระดับไหนใครทราบระดับลายนะคะพูดว่าหน้าตาสินไทยนะคะเอามือลงทีนี้ทุกครั้งนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทุกครั้งพอนักเรียนบอกนักเรียนทำความเคารพพูด
2: ภูมิใจรักษาหน้าต
1: า
2: ส
1: ิน
2: ไทย
1: โอเคไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่สัปดาห์หน้านะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรื่องอะไรคะ
2: รูปแบบ
1: รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยครูลืมอีกอย่างหนึ่งช่วยตอบช่วยพูดตั้งใจเรียนนะคะครูจะมีตัวนี้เห็นไหมวางไว้ที่โต๊ะของทุกคนนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวให้คุณครูเตรียมให้เนาะนะคะ1แต้มก็คือ1ลูกเนี่ยก็เรียก1แต้มนะคะ3แต้มได้1คะแนนดังนั้นทุกคำตอบมีคุณค่ามากนะคะอันนี้นะคะ3คะแนนนักเรียนปลายทางขอคะแนนที่คุณครูนะคะทีนี้จะมี2กลุ่มนี้ที่ยังไม่มีเนาะคุณครูให้ก่อนอันนั้นมากลุ่มอื่นมีแล้วโทษนะคะมาทางนี้เนาะมาลูกมาให้หมดเลย นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะมีอะไรให้ดู

นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ดูไปรู้ไหมเป็นรูปแบบการแสดงแบบไหนนักเรียนปลายทางทราบไหมคะแบบไหนคะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรียนแล้วจะรู้นะคะต่อไป

นะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ดูนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ระบำกิจดาภินิหารนะคะเป็นรูปแบบการแสดงแบบไหนโอ้ยใครตอบได้นู่นนู่นตอบได้ก่อนเอาไปเลย1แต้มนี่นะคะแสดงว่าเคยดูต่อไปค่ะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าจะถามไม่ได้ถามนะคะขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ด้วยนะคะแล้วเรียนปลายทางก็น่าจะพอทราบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะ
1: การแสดงละคร
0: เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะต่อไปค่ะ
2: เจ้า
3: เชิญเสด็จเจ้าค่ะ
2: ต้องการดอกไม้ดอกไหนเชิญตามสบายเจ้าโอ้โหผิวเหลืองเรืองรองนางทองธรรมชาติไป
4: ไปเจ้าค่ะ
2: เจ้า
4: ไปมานี่มานี่มานี่

0: นะคะ
1: จับ
0: การแสดงละครอะ
2: ไรนะ
0: คะเดี๋ยวครูขอขอบคุณสื่อดิทัศน์นะก่อนนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนการแสดงอะไร
3: ละคร
0: โอ้โหเอาประมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะเอาไปคนละ1แต้ม1แต้มนะคะไม่ใช่1คะแนนนะ1แต้มคือ1ลูกนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบได้นะคะก็ให้คุณครูให้คะแนนพิเศษไปด้วยนะคะคำถามทีนี้ล่ะให้1คะแนนเลย3แต้มไปเลยนะคะนักเรียนเคยดูการแสดงที่ครูนำมาให้ดูหรือไม่นะคะนักเรียนคิดว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้ยกมือเอากลุ่มนู้นก่อนเหมือนหรือแตกต่างกันไม่เป็นไรค่ะตอบไปเลยเอาความคิดของตัวเองเพราะเรายังไม่ได้เรียนเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้กันนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
4: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างนักเรียนคิดว่ามันแตกต่างกันตรงไหนคะ
4: ท่าทางการละเล่นครับ
0: ท่าทางการแสดงด้วย
4: การแสดงครับ
0: โอเคค่ะประมือให้เพื่อนค่ะนะคะเอารับไป3แต้มเลยค่ะ1คะแนนทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะนะคะข้อแรกนะคะคือวิเคราะห์และอธิบายรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์นะคะสามารถเขียนอธิบายสรุปความรู้นะคะของรูปแบบการแสดงได้นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยด้วยเดี๋ยวเราจะมีการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ของเรานะคะมีการฝึกการแสดงด้วยนะคะทีนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนเรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์ทำไมต้องเรียนถึงเรื่ององค์ประกอบก่อนเพราะว่าองค์ประกอบของนาฏศิลป์เนี่ยนะคะมันจะรวมนะคะมันจะอยู่ในการแสดงทุกๆรูปแบบที่นักเรียนได้เรียนรู้เลยนะคะเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการแสดงของแต่ละชุดนะคะเขาบอกว่านาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงามอ่อนช้อยนะคะและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะที่อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความงดงามและมีองค์ประกอบนาฏศิลป์เนี่ยช่วยให้มันมีความงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ในการแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะองค์ประกอบแรกคือลีลาท่ารำนะคะลีลาท่ารำเป็นยังไงคะใช่นะคะลีลาท่ารำก็คือเป็นสื่อระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมสื่อความหมายแทนคำพูดนะอย่างเช่นดูก่อนภาพแรกหนุมานเขาทำอะไรกับนางสุพรรณมัจฉาโอเคจับนางแต่เขากำลังจะทำอะไรกันภาพที่สองหนุมานเขากำลังสื่ออะไรถึงนางสุพรรณมัจฉาภาพแรกใครตอบได้หนุมานเขาทำอะไรเขาบอกอะไรภาพแรกใครตอบได้แล้วกลุ่มนู้นค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้หรือเปล่านะคะ
5: บอกรักค่ะ
0: อันแรกเหรออันแรกนะยังไม่ถูกตรงนู้นค่ะ
5: ข้าพเจ้าค่ะ
0: ข้าพเจ้าหรือตัวเราใช่ไหมถูกต้องแล้วไป1แต้มค่ะปรบมือสินค้าได้รางวัลแล้วนะคะภาพที่2โอ้โหคุณนี่เร็วมากอะไรคะ
6: รักครับ
0: รักใช่ไหมตึกตักโอ้ยขอโทษนะคะรักประมือค่ะ1แต้มค่ะเดี๋ยวก่อนเอาลงก่อน1 2 3โอ้ยมองไม่เห็นรอบ1อีกรอบ1 1 2 3ว้าตัวเล็กอะไรคะ
7: คุณหรือเขาหรือว่าเจ้าค่ะ
0: โอเคนะคะถูกต้องประมือค่ะรับไป1แต้มค่ะนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะต่อไปจังหวะที่ใช้ในการแสดงว่านะคะจังหวะที่ใช้ในการแสดงสำคัญไหม
8: สำค
0: ัญเพราะเวลาการแสดงถ้ามีเพลงเราต้องรำทำไมคะให้ถูกต้องตาม
8: จ
0: ังหวะนะคะจังหวะนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์เลยนะคะผู้แสดงเนี่ยต้องเข้าใจกับจังหวะของดนตรีนะคะถึงจะสามารถร่ายรำได้อย่างถูกต้องนะคะ ถูกต้องตามจังหวะถ้าไม่ถูกต้องจังหวะก็จะไม่สวยงามไม่พร้อมเพียงนะคะแล้วก็มองขัดตาด้วยคนนี้ลำแปลกลำมาซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ตรงจังหวะนะคะอ่ะเครื่องประกอบจังหวะที่เวลาเราแสดงแล้วเราจะต้องฟังนะคะก็คือนี่อันนี้ก็คือเครื่องประกอบจังหวะเวลาแสดงปุ๊บเราต้องฟังจังหวะจากกรองชิงตะโพนเก่งมากกลุ่มนี้เก่งมากเลยเอาไป1แต้มไปเป็นคนเอาแต่ใจอยากให้ก็ให้นะคะต่อไปทีนี้มีจังหวะก็ต้องมีอะไรคะดนตรีนะคะวงดนตรีก็คือวงปี่พาทย์นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยหรือผู้แสดงเนี่ยนะคะเวลาแสดงอ่ะก็ต้องทำไมคะฟังดนตรีนะคะซึ่งการบรรเลงดนตรีเนี่ยนะคะที่ใช้บรรเลงเนี่ยก็คือเพื่อประกอบกริยาของตัวละครนะคะซึ่งมีทั้งเพลงหน้าพาทย์นะคะหน้าพาทย์ก็จะเป็นหน้าพาทย์ธรรมดาหน้าพาทย์ชั้นสูงนะคะส่วนมากเพลงพวกนี้นะคะจะไม่มีเนื้อร้องใช่ไหมเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะมันจะไม่มีเนื้อร้องนะคะแล้วก็บรรเลงไปนะคะสื่อความหมายตามอารมณ์ของตัวละครนะคะส่วนใหญ่เพลงพวกนี้จะเล่นอยู่ในพวกการแสดงที่เป็นประเภทละครนะคะโอเคต่อนะคะนี่เห็นไหมคะวงปี่พาทย์นะคะวงดนตรีที่ช่วยบรรเลงให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำร้องหรือเนื้อร้องจำเป็นต้องมีไหมคะ
8: ไม่
0: จำเป็นต้องมีหรือถ้าไม่มีเราก็ต้องทำไมคะแสดงท่าทางให้ชัดเจนว่าเขากำลังสื่อถึงอะไรนะคะแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์การแสดงได้ถูกต้องและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เนื้อเพลงสร้างทำนาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยเราไถเราหว่านพี่เขาก็ทำท่าอะไรคะสร้างทำนาไร่อย่างนี้นะคะนะคะก็คือท่าทางสื่อความหมายของเนื้อเพลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะการแต่งกายและการแต่งหน้ามีความสำคัญไหมคะนักเรียนไปทางสำคัญไหมคะสำคัญนะคะการแต่งกายแต่งกายเพื่ออะไรใครตอบได้ยกมือกลุ่มนู้นค่ะแล้วไปทางช่วยตอบด้วยนะคะ
5: เป็นตัวกำหนดของรูปแบบการแสดงค่ะ
0: นะคะเอาประมือให้เพื่อนค่ะรับไป1แต้มนะคะช่วยคุณครูตอบช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆ นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวกำหนดรูปแบบลักษณะการแสดงนะคะซึ่งการแต่งกายเนี่ยก็จะประกอบด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามรวมถึงเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจงสวยงามด้วยเช่นกันนะคะนี่อันแรกการแสดงอะไรเห็นปุ๊บรู้เลย
8: ยกรบ
0: โขนยกรบโขนรามเกียรติ์ใช่ไหมคะอันนี้นะคะ
8: สี่ภาพ
0: เก่งมากปรบมือเอารับไปอีกหนึ่งแต้มเลยนะคะ

0: ตอบหน่อยเร็วนะคะช่วยตอบกันหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอันนี้การแสดง4ภาคใช่ไหมคะเพราะว่าชุดเสื้อผ้าแต่งตามลักษณะของภาคแต่ละภาคนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือการแต่งหน้าเมื่อกี้เราพูดถึงการแต่งกายไปแล้วทีนี้ก็คือการแต่งหน้านะคะเพื่ออะไรคะไหนช่วยกันตอบดังๆช่วยปกปิดปกบกพร่องอะไรอีกสวยงามอะไรอีกนะคะเอาประมือให้ตัวเองหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้ไปกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาแต่งหน้าอันนี้แต่งหน้าเพื่ออะไรคะเพื่อความสวยงามเห็นไหมพี่เขาสวยขึ้นเลยเห็นไหมคะนี่นะคะทั้งเสื้อผ้าทั้งหน้าผมเลยนะคะต่อไปก็คืออะไรคะ
1: อุปกรณ์การแสดง
0: จำเป็นไหม
1: จำเป็น
2: จำเป็นการแสดง
0: โอ้นี่ไปกลุ่มละหนึ่งแต้มเลยค่ะกลุ่มอะไรเนี่ย
2: กล
0: ุ่มสามกับกลุ่ม6วันนี้กลุ่ม6มาแรงมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้กันหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์การแสดงนะคะบอกว่าช่วยให้การแสดงนั้นดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ชมเนี่ยไม่ต้องจินตนาการมากในการชมการแสดงแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้แสดงเนี่ยต้องสวยงามประณีตและถูกต้องตามแบบแผนถูกต้องตามลักษณะการแสดงด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าการแสดงที่มีอุปกรณ์เราต้องอุปกรณ์สำคัญไหม
2: สำ
0: คัญแต่ถ้าบางชุดการแสดงที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทีนี้ชุดแรกเขาถืออะไรคะ
2: ระบำ
0: ค่ะดูดี
2: ๆสตอไฟ
0: ชิงระบำชิงลูกเขาถือชิงนะคะนี่ก็ใช้ฉิ่งเป็นอุปกรณ์มองไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรอันนี้ล่ะคะ
2: ขางกะลาก
0: ะลากะลาก็แสดงภาคอะไรเนี่ย
1: ภาคอีสาน
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยห้องนี้นะคะกะลาในภาษาอีสานนะคะเรียกว่ากระโปนะคะเรียกว่าเซิงกระโปก็คือใช้กะลาเป็นอุปกรณ์การแสดงนั่นเองนะคะทีนี้จบแล้วกับเรื่ององค์ประกอบทุกองค์ประกอบมันจะหลอมรวมอยู่ในการแสดงทุกๆรูปแบบนะคะเอาแล้วมาดูรูปแบบการแสดงกันอันนี้อะไรคะ
1: ร
0: ำอันนี้ล่ะหนึ่งแต้มไปเลยกลุ่ม3เรียกว่าร ำบำ
1: การแสดงละคร
0: เก่งทุกคนเลยอ่ะแต่ยังไม่ให้ก็คือการแสดงละครนั่นเองนะคะเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเป็นละครนั่นเองนะคะต่อไป
1: การแสดงเป
0: ็นชุดเป็นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงแรกกันนะคะก็คือการรำการรำนะคะก็คือการแสดงที่มุ่งเน้นถึงศิลปะท่วงท่าดนตรีนะคะไม่มีการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวก็คือไม่ได้แสดงเป็นละครนะคะก็จะแสดงเป็นชุดๆนะคะเพื่อโชว์ความสวยงามนะคะบางชุดก็ตัดมาจากวรรณคดีนะคะหรือบางทีก็จำเป็นต้องมีเนื้อร้องนะคะหรือไม่มีเนื้อร้องก็ขึ้นอยู่กับการประพันธ์หรือการคิดประดิษฐ์ท่ารำการแสดงนั้นๆของผู้ที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเช่นการรำหน้าพาดนะคะอันนี้เพลงหน้าพาดรำมีเนื้อเพลงไหมคะไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีถ้าเป็นรำหน้าพาดอย่างเดียวนะคะการรำนะคะเขาบอกว่าก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกอะไร
1: รำเดียว
0: นะคะรำเดียวเขาเน้นอะไรบ้าง
1: เน้นไฟแสดง
0: อะไรอีกแล้วก็อะไรคะ
1: ได้รำได้ถูกต้อง
0: นะคะเขาบอกว่าการรำเดี่ยวเนี่ยนะคะผู้แสดงต้องมีความสามารถมากนะคะสามารถรำแล้วให้ผู้ชมเนี่ยทำไมคะติดตราตึงใจการแสดงของผู้แสดงผู้นั้นเลยนะคะก็คือต้องรำให้สวยงามนะคะ

0: มีฝีมือในการรำแล้วก็ต้องถูกต้องตามแบบแผนด้วยนะคะอ้าวต่อไป
1: การรำคู่
0: รำคู่ก็ต้องรำเป็นอะไร
2: รำเป็นคู
0: ่รำเป็นคู่เวลาแสดงก็จะแสดงกันเป็นคู่คู่ไปนะคะเขาบอกว่าการแสดงชุดนี้ไม่จำเป็นต้องพร้อมเพรียงกันก็ได้หรืออาจจะมีท่าเหมือนกันก็ได้นะคะเพราะการรำคู่เนี่ยเป็นการใช้ลีลานะคะที่เหมือนก็ได้หรือแตกต่างกันก็ได้ระหว่างผู้แสดง2คนนะคะเช่นตัวพระกับตัวนางหรือบทบาทของตัวแสดงนั้นๆ นะคะเห็นไหมคะชุดแรกลำปะเลงเขาลำเป็นไงคะหันไปทางเดียวกันไหมแต่ลำด้วยกัน2คนนะคะลำเป็นคู่อันนี้ล่ะคะ
1: ลำฉุยฉายกิ่งไม้ทอง
0: ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองนะคะอันนี้ลำเหมือนกันแต่งตัว
2: ไม่เหมือน
0: คนละสีกันแต่งตัวเหมือนกันแต่คนละสีกันแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือลำเป็นคู่กันนะคะต่อไป
1: ลำหมู
0: ่ถ้าครูยังไม่เปิดดูลำหมู่คืออะไร
2: เป็นการแสดงเป็นหมู
1: ่มีผู้แสดง2คนขึ้นไป
0: เก่งมากนะคะการลำหมู่ถูกลำเป็นหมู่แต่ยังไม่ได้บอกความหมายชัดเจนของมันนะคะก็คือการแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่
1: 2
0: คนขึ้นไปนะคะใช้เพลงบรรเลงประกอบการแสดงที่มีเนื้อร้องหรือ
1: ไม่มีเนื้อร้อง
0: ไม่มีเนื้อร้องก็ได้แต่ต้องเน้นอะไรคะ
1: ความพร้อมเพียง
0: เลยเน้นความพร้อมเพียงแล้วก็สมดุลในการแสดงนะคะเราก็จะเรียกว่าระบำนั่นเองการแสดงหมู่ก็คือระบำก็คือลำตั้งแต่2คนขึ้นไป3คน4คน8คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันแรกระบำอะไรคะ
1: ระบำวิชนี
0: ระบำวิชนีนะคะถือพัดถึงไหมอันนี้ระบำอะไรคะ
1: ระบำสีนวล
0: ระบำเหรออันนี้เรียกว่ารำสีนวลเห็นไหมคะแต่เรียกว่ารำได้เหมือนกันแต่รำมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอันนี้อยู่ในประเภทของรำหมู่รำหมู่นะคะก็คือระบำนั่นเองนะคะอ้าวอะไรคะ
1: ลำละคร
0: ลำละครก็คือการแสดง
1: แบบละคร
0: ใช่แสดงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแสดงเป็นละครหรือการแสดงโขนนั่นเองนะคะเป็นการแสดงที่ใช้ท่าทางสื่อความหมายนะคะให้ไปพร้อมกับบทเพลงหรือบทละครก็ได้นะคะแล้วก็ประกอบการรำเพลงหน้าผ้าต่างๆนะคะที่ใช้ใน ประกอบการแสดงละครด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ลำสวยงามเลยเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้จบรูปแบบแรกไปแล้วคือการรำต่อไประบำบ้างนี่เมื่อกี้นี้เรียนไปมีคำว่าระบำปรากฏขึ้นบ้างแล้วเห็นไหมคะนะคะซึ่งระบำก็คือตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
1: 2
0: คนขึ้นไปนะคะใช้เพลงบรรเลงประกอบการแสดงที่มีเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้องเน้นอะไร
1: เน้นความพร้อมเพียง
0: เน้นความพร้อมเพียงและความสมดุลเรียกว่าร ับบำหรือ
1: เสิร์งและฟ้อน
0: เสิร์งภาคอะไร
1: ภาคอีสาน
0: ว้าเก่งมากฟ้อนล่ะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเห็นไหมคะดังนั้นเสิร์งหรือฟ้อนก็ต้องแสดงมากกว่าถูกต้อง2คนขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีรูปแบบการแสดงที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับระบำเลยนะคะแต่แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นอย่างที่นักเรียนตอบครูเอเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะแล้วก็ระบำโอ้โหยังมีแยกออกไปอีก
1: 2
0: ประเภทอะไรบ้างเนาะดูซิ
1: ระ
0: บำมาตรฐานเป็นยังไง
1: เป็นการแสดงคือการแต่งกายมีพระม
0: ีนาเก่งมากกลุ่มอะไรเนี่ยช่วยกระเตื้องหน่อยเร็วกลุ่มหนึ่งตอบหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยกันตอบนะคะจะได้คะแนนด้วยนะคะระบำมาตรฐานนะคะก็คือการแต่งกายต้องแต่งแบบไหน
1: พระนาง
0: แต่งยืนเครื่องพระนางนะคะถ้ารำเพลงร้องนะคะและดนตรีเนี่ยก็ต้องกำหนดไว้อย่างเป็น
1: แบบ
0: แผนเลยนะคะมีลักษณะเฉพาะตัวตามแบบของนาฏศิลป์ไทยนะคะไม่ควรแก้ ไม่ควรแก้หรือดัดแปลงออกไปจากเดิมนะคะเช่นระบำ4บทระบำย่องหงิดระบำดาวดึงระบำกฤตดาพิธีหารระบำพรหมาสแล้วก็ระบำเทพบันเทิงเป็นต้นนะคะเห็นไหมคือแต่งชุดสวยงามเลยนะคะระบำอะไรอีก
1: ระบำเบ็ดเตล
0: ็ดระบำเบ็ดเตล็ดก็คือ
1: การแสดงมีติดที่คนหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ตามความประสงค
0: ์นะคะก็คือการแสดงที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะคะตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่จะประดิษฐ์ท่ารำนั้นๆหรือผู้ประพันธ์นั้นๆที่ต้องการนะคะให้เกิดขึ้นนะคะการแต่งกายก็แต่งกายตามรูปแบบการแสดงนั้นๆนะคะอย่างเช่นระบำนพรัตน์ระบำชุมนุมเผ่าไทยระบำไกรราชสำเริงระบำฉิ่งระบำโบราณคดีระบำโคมเห็นไหมคะอันนี้ระบำอะไรระบำอะไรคะ
1: ระบำช
0: ิ
1: ง
0: ระบำชิงนะคะต่อไปรูปแบบต่อไปคือ
3: การแสดงเป็นเรื่องราว
0: นะคะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวก็คือการแสดง
1: ละคร
0: ละครมีความเป็นมาเป็นไปนะคะเป็นเรื่องเป็นราวมีพระเอกนางเอกมีตัวร้ายนะคะเขาบอกว่าการแสดงที่ดำเนินเป็นเรื่องราวนะคะใช้ตัวละครในการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะโดยการร้องการแสดงออกด้วยลีลาท่ารำแล้วก็จากบทเพลงประกอบการแสดงนะคะซึ่งก็จะมีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกละครนะคะก็จะแบ่งออกเป็น
1: 3
0: ประเภทได้แก่ละคร
1: ดัง
0: ละครดังเดิมละครอะไร
1: ละครแบบปรับปรุง
0: ละครแบบปรับปรุงละครอะไร
1: ที่พัฒนาขึ้นใหม
0: ่แล้วก็ละครที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะเห็นไหมคะนี่มีพระเอกมีนางเอกมีนางสนมมานะคะต่อไปการแสดง
1: เป็น
0: ชุดเป็นตอนมันเป็นอย่างไรนะดูสิการแสดงประเภทนี้นะคะมันจะสอดแทรกอยู่ในการแสดงละครแล้วตัดตอนออกมาเป็นชุดสั้นๆนะคะการร่ายรำก็จะอวดฝีมือของผู้แสดงนะคะอาจจะเป็นลำเดี่ยวก็ได้ลำคู่ก็ได้ระบำก็ได้ซึ่งเขาจะยกออกมาจากการแสดงนั้นๆนะคะอันนี้การแสดงอะไรใครทราบ
1: ออกม
0: าไม่ใช่อันนี้ตัวอะไร
1: กว
0: างอันนี้ตัวอะไรพระรามดังนั้นเรื่องนี้ตัดพระรามตามกวางพระรามตามกวางนะคะตัดตอนออกมาจากการแสดงโขนเรื่องอะไร
1: ราม
0: เกียรตินั่นเองเห็นไหมคะยกขึ้นมานะคะหนึ่งชุดการแสดงแต่ในนี้มันก็เป็นการแสดงที่อยู่ในเรื่องนะคะต่อไปเป็นงานของเราละนะคะเป็นงานของเราละนะคะใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังความคิดนะคะในเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จะมีหัวข้ออะไรบ้างรูปแบบมีหัวข้ออะไรบ้างคะ
1: รำ
0: รำ
1: ระบำ
0: การแสดงเป็นเรื่องราว
1: การ
0: แสดงเป็นชุดเป็นตอนนะคะทีนี้นักเรียนมีใบงานและมีภาพแต่ละกลุ่มจะมีภาพไหนลองดูสิคะในตะกร้าจะมีภาพว้านะคะจะมีภาพทั้ง4ภาพนี้จะมีภาพทั้ง4ภาพนี้นะคะนักเรียนปลายทางให้คุณครูแจกด้วยนะคะจะมีภาพทั้ง4ภาพนี้นะคะจะมีภาพทั้ง4ภาพนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพที่ครูแจกให้ไปนะคะว่ารูปภาพไหนเป็นรูปแบบการแสดงแบบไหนนะคะแล้วนำแปะลงไปในใบงานนะคะแล้วก็เขียนอธิบายว่ารูปแบบแอคเป็นรูปแบบอะไรวิเคราะห์ออกมาสิมันแล้วก็อธิบายว่ามันมีลักษณะเด่นของมันอย่างไรนะคะให้นักเรียนคิดนะคะคิดรูปแบบในการทำไมด์แมปนะคะของแต่ละคนเลยนะคะของแต่ละกลุ่มเลยนะคะให้ออกมาสวยงามนะคะครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนติดนะคะเดี๋ยวให้เวลาทำงานแป๊บหนึ่งนะคะพอใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมานำเสนอนะคะโอเคลงมือทำได้ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนบางกลุ่มนะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำเสร็จหรือยังนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆส่งตัวแทนมาเป็นตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มไหนนะกลุ่ม6เชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม6ค่ะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์1ลำคือการแสดงที่มุ่งเน้นถึงศิลปะทวงท่าแยกออกเป็น4ประเภทค่ะ1ลำเดียว2ลำคู่3ลำหมู่และ4ลำละครค่ะ2นะคะระบำการแสดงที่มีความหมายใช้ผู้แสดง2คนขึ้นไปแยกออกเป็น2ประเภทค่ะ1ระบำมาตรฐาน2ระบำเบ็ดเตล็ดค่ะ
2: 3นะคะการแสดงละครคือการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวมี3ประเภทคือละครแบบดั้งเดิมละครแบบปรับปรุงและละครที่มีการพัฒนาใหม่ค่ะ4การแสดงเป็นชุดเป็นตอนการแสดงที่สอดแทรกการละครมีตัดตอนเป็นแสดงลำเดี่ยวลำคู่และลำระบำค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะก็เมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอเป็นตัวอย่าง1กลุ่มนะคะเดี๋ยวกลุ่มอื่นก็ต้องมานำเสนอนอกเวลาให้คุณครูฟังเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางก็นำเสนอให้คุณครูที่โรงเรียนของตัวเองฟังด้วยนะคะกลุ่มอื่นก็น่าจะเริ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใบงานเอาไปปรับปรุงให้สวยงามกว่านี้อีกนิดนึงนะคะด้วยความเร่งรีบนะคะเดี๋ยวครูให้ไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยฝันนี้แล้วเดี๋ยวนำมาส่งกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ชื่นชมนะคะที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปภาพแล้วก็อธิบายนะคะรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้นะคะถือว่าเก่งมากนะคะทีนี้เรามาสรุปถึงรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยกันนะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปแล้วอันแรกคืออะไรคะ
3: การรำ
0: อันที่สอง
3: ระบ
0: ำอันที่สามแสดงละครหรือเป็นเรื่องราวนะคะอันที่4
3: การแสดงเป็น
0: ชุดเป็นตอนนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะทีนี้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือเรื่องรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่เป็นรูปแบบของการแสดง
3: รำวงมาตรฐาน
0: หรือเราจะได้มาฝึกกันด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานนั่นเองนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมวันนี
3: ้
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้สนุกวันนี้อีกนะคะ

0: ก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะน่าจะสนุกกับการเรียนในวันนี้นะคะใครที่ยังทำงานไม่เสร็จติดตามนะคะไปปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามแล้วนำส่งคุณครูนะคะนักเรียนในห้องนี้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะ

ของเราคือผู้ชนะทีมสีเขียวมาจับมือยินดีด้วยนะทุกคนรู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันนายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่า
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่า
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
3: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
2: จะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
3: เข้าใจค่ะ
2: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ่ะและอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
3: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
2: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
3: ค
2: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
3: ่
2: วนถ
3: ู
2: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
3: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
4: แม่
3: ยัง
4: รักพี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทักพี่เบย์พู
2: ดีแล้วจ้า
3: ไม่เป็นไร
2: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
3: ป
2: วดหัวแล้วหนูล่ะ
4: ปวดตรง
2: โอ้ยดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
4: อันนี้
2: นี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
3: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
2: ั
3: ว
2: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะก็ที่มีสีนะคะให้ไม่เผ็ดโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
7: พ
4: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสลั่งประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
2: หลังจากทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ
3: วันนี้คณะของพวกเราก็มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกอยจังหวัดพังงาค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากราบพระศพของพระพันปีหลวงและก็ของพระองค์ท่านพระองค์พาค่ะโดยพร้อมเพรียงกันทั้งชมรมของตำบลโคกอยเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็นช่วง3เวลาคือช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 น
1: ช่วงนี้ปฏิตามความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้ดินภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะช่วงเตาปูนราชบูรณะที่บริเวณใกล้วงเวียนใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็พบถนนเนี่ยซุดตัวเพิ่มแล้วก็อาคารบางแห่งเอ็นตัวเล็กน้อยทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบแล้วก็ปิดถนนประชาธิปกเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางปภ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมกับวิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาคารถล่มจำนวนในรัศมี30เมตรจากรอยร้าวหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเอียงองศาสัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมงสำหรับแนวทางในการแก้ไขทางวิศวกรรมในขณะนี้ค่ะคือการหยุดการรั่วไหลของน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินซึ่งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะใช้วิธีคือปิดหัวแล้วก็ท้ายอุโมงค์ค่ะจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำเข้าไป

0: ่อปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ดินทรายรั่วซึมควบคู่ไปกับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วซึ่งก็เป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วย
1: ขณะที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้นนายชัชชา

0: แขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับอาคารโดยรอบหลังถนนเริ่มทรุดตัวและพบว่ามีบางอาคารนั้นเริ่มเอียงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กทม.ติดตั้งระบบตรวจวัดเพิ่มเติมควบคู่กับการเฝ้าระวังของผู้รับจ้างรวมทั้งติดตามความมั่นคงของอาคารและสะพานลอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: การดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็คงต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์มันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีดินมากแค่ไหนอัตราการทรุดตัวของดินด้านนอกแล้วก็การเอียงของตึกเป็นเท่าไหร่ก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันมีความเสียหายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในขั้นต้นเนี่ย เราก็จะดูประมาณรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าความลึกมัน30เมตรนักความเสียหายแล้วก็มอง 4-5 องศาขึ้นมาก็เป็น30เมตรบนผิวดินก็อาจจะต้องมีการอพยพจากอาคารด้านหลังเนี่ย 2-3 อาคารก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอพยพคนแต่ว่าตึกที่ใกล้สุดเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตึกที่รีโนเวทอยู่อาจจะมี2ตึกก็ให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน
2: ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: แนวโน้มจะเส
1: ี่
2: ยงลงเพราะว่าเมื่อสักครู่มันมีอาคารดังแก๊กแล้วก็
1: ต้องมีการมอนิเตอร์มากขึ้นอาคารตรงนี้มันจะมีอาคารเดิมกับอาคารที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า2ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอาจจะมีรอยร้าวระหว่าง2ส่วนก็คงยังไม่ต้องตระหนกมากแต่เราก็มีการติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติถ้าเกิดมันมีการเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงเตือนภัยก็เหมือนที่เราไปติดตั้งที่วชิระแล้วตอนนี้มีทางอธิบดีปภ.ได้กรุณานำเครื่องมาติดตั้งเพิ่มด้วยมันก็คงต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักชั่วคราวและหากจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครก็พร้อมพิจารณาจัดระบบรถรับส่งนักเรียนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ส่ง SMS ค่ะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และมีการปรับปรุงผิวจราจรแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีทางปภ.มีการประสานกับทางตำรวจนครบาล8และกทม.จัดเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบการจราจรดังต่อไปนี้ฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ค่ะหากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดเข้าแยกคลองสารถนนจักรและถนนเจริญรักหรือหากยังไม่ข้ามฝั่งค่ะให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแทนส่วนฝั่งธนบุรีจะไปแยกบ้านแขกนะคะจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ถนนลาดย่ามุ่งหน้าไปที่แยกคลองสารจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธส่วนใครจะไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินหรือไปปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสถานศึกษาอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะแนะนำประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนบุรีจะสะดวกมากกว่าค่ะ
0: ขสมก.ก็แจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แจ้งปรับเส้นทางโดยสารจำนวน5เส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกประกอบด้วยสาย21วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมายังถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกและเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7ก.พุทธมณฑล

0: สาย2พาหุรัตเส้นทางเลี่ยงไปมุ่งยังพาหุรัตนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเดิมเส้นทางข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดหญ้าแล้วกลับเส้นทางเดิมสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับครับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกา
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในจุดที่เกิดเหตุบนบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะสำหรับอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวจากกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะที่แยกวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนเช้าวันนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าการทรุดตัวของพื้นที่เนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วติดตามได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากบริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะคุณพรทิวาก็เชิญค่ะ
2: ขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกบางช่วงค่ะเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะพร้อมกับมีการติดตั้งนะคะเครื่องตรวจสอบวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็มีการติดตั้งแล้วก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีการขึงผ้าใบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีการนำเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการนำสแลนสีฟ้านะคะเห็นได้ว่ามาขึงโดยรอบเลยค่ะตลอดแนวฝั่งถนนที่เกิดการทรุดตัวนะคะปิดบังสายตาเพื่อไม่ให้ประชาชนมองเห็นการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่การทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับรับฟังผลการรายงานตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นที่เบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าแนวโน้มการทรุดตัวก็เริ่มชะลอลงและยังไม่พบสัญญาณความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจวัดภายนอกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากการติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุและความมั่นคงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเห็นทางวิศวกรรมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติก็จะต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำที่อาจจะเกิดการล้างรางหรือการระบายน้ำภายในอุโมงค์ก่อนที่จะสูบน้ำออกภายหลังทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างพบว่าโดยหลักวิศวกรรมจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินหรือที่เรียกว่า ground improvement ด้วยการฉีดสารเคมีหรือว่าสารเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนเปิดหน้าดินหรือว่าก่อนก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันดินน้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบ จากการแจ้งข้อมูลได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่หากมีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมลงสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
3: เราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นสัมผิดก็คือเป็นบ่อซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์เนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างในอุโมงค์แล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนเขาเรียกว่าการปรุงเป็นโดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวดังหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นการปรุงเป็นหรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ยมันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีการพุ่งเป็นตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงจริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มเป็นเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้ไปทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าอ้างอิงละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวไปเนี่ย
2: อย่างไรก็ตามกรณีนี้นะคะมีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตนะคะดร.อมรกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีวงเวียนใหญ่เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรก็จะน้อยกว่ากรณีที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนำวัสดุนะคะอัดฉีดลงไปใต้ดินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีความซับซ้อนเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการแล้วก็ประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรนะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้แนะนำว่าต้องให้สำรวจนะคะพื้นที่รอยร้าวบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณอาคารที่พักอาศัยค่ะหากพบว่ารอยร้าวนะคะมีขนาดขยายขึ้นหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปของรอยร้าวเจอรอยร้าวเพิ่มนะคะก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันทิยาใจนะคะรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะ
0: ขณะที่เขตคลองสานครับก็ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารใกล้จุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดที่พักชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตคลองสานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยระบุว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบอาคารที่รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการใช้อาคารอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าและห้ามใช้อาคารตามอำนาจพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันนั้นสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.หรือเพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยและก็รับผลกระทบโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการ

0: ติดตามสถานการณ์และประเมินความมั่นคงของอ่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะมีคำสั่งการยืนยันว่าสามารถกลับเข้าใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยแล้ว
1: ความคืบหน้าคดีนางสาวมินาแอร์โฮสเตสสาวนะคะตำรวจก็เร่งขยายผลติดตามกระบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างส่งให้กับแอร์สาวจนจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งชายที่สวมฮูดน้ำเงินนะคะซึ่งก็ชื่อว่านายอุทัยคนนี้แหละจะทำหน้าที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดของแอร์สาวค่ะพร้อมเพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปทำลายทิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางตำรวจสามารถจับกุมชายชาวจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าจ้างให้ชายเนี่ยสวมฮูดน้ำเงินนายอุทัยนาไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนั่นเองค่ะตำรวจนะคะเข้าจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเพ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินค่ะผู้ทำหน้าที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับนางสาวมินาจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนายเอกวิทย์ให้การยอมรับบอกว่าเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกเฮโรอีนให้กับนายอุทัยค่ะได้ค่าจ้างก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เป็นคนหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารถนะคะแล้วก็ทักไปหานางสาวมินาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างไปยังประเทศออสเตรเลียขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อว่าโรสนะคะได้ใช้ข้อความสั่งการให้นายเอกวิทย์ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างค่ะจากนั้นนายเอกวิทย์ก็มีการนัดหมายให้โรสเนี่ยแหละค่ะมารับกระเป๋าผ้าลายช้างตามหลักกิโลเมตรก่อนที่โรสก็จะให้ลูกน้องมารับกระเป๋าไปบรรจุเฮโรอีนซึ่งจากคำให้การนายเอกวิทย์อ้างบอกว่าบรรจุเฮโรอีนที่ลาวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ได้หลังจากนั้น 1-2 วันค่ะโรสก็มีการนัดหมายให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าพร้อมกับเงินค่าจ้าง 100,000 บาทก่อนที่นายเอกวิทย์จะมีการนัดหมายนายอุทัยนะคะให้มารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งค่ะนอกจากนี้แนวทางการสืบสวนก็พบว่าโรสนั้นเป็นคนที่คอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมินานั่นเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีข้อมูลของโรสแล้วแต่ยังถือว่าไม่ใช่ในระดับหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวการใหญ่กว่าโรสค่ะโดยโรสเนี่ยกับนายเอกวิทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทกันแล้วก็เป็นชาวจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ส่วนคดีกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความคืบหน้าครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัฐลงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลังตรวจพบความผิดปกติล่าสุดนั้นมีการออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่13กรกฎาคมนี้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลตรวจ

0: ้ไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ย
1: กองทัพตะวันตก
0: จะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
2: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
3: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
2: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
3: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
2: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
3: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
2: ทำอะไรนะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
2: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
2: อด้วย
4: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
5: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
6: ขอรับ
5: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
6: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
6: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
5: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
6: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
2: รีบไปกันเถอะ
6: เ
7: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
3: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
3: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
1: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็เรียนมากี่ชั่วโมงแล้วลูก3ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนแล้วนะคะเรื่องแรกนักเรียนจำได้ไหมลูกเราเรียนกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะ
1: การ
0: เพาะใช่ไหมการก่อนเพาะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกก่อนเพาะการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมลูกพอชั่วโมงที่2เราเรียนเรื่องอะไรคะ
2: การ
0: เพาะ
2: ต
0: ้นอ่อนเมล็ดงอกใช่ไหมลูกการเพาะพอเราเพาะเสร็จแล้วผลปรากฏว่าวันนี้เราจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ต้นอ่อนเมล็ดงอกเราจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลากี่วันลูกภายในกี่วันไม่เกิน
2: 7
0: ไม่เกิน10วันสำหรับวันนี้ต้นอ่อนของเรามีอายุเท่าไหร่ลูก
2: 7ว
0: ั
2: น
0: 7วันแล้วนะคะ7วันแล้วของนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้การเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของสัปดาห์ที่แล้วว่าต้นอ่อนของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกได้นะคะเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกได้อย่างถูกวิธีปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนและตรงเวลานะคะต่อไปเราจะมาทบทวนบทเรียนวันนี้ทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของอะไรคะการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: การเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปผลการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกและก็วิธีการดูแลรักษาหลังปลูกต้นอ่อนและก็การรดน้ำการให้แสงแดดดูแลรักษายังไงแล้วก็มีวิธีการรดน้ำและก็การให้แสงแดดอย่างไรนะคะในการปลูกต้นอ่อนจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกปลูกต้นอ่อนแล้วหลังจากปลูกเสร็จวิธีการดูแลยังไง
3: รดน้ำต้นไม้แล้วก
0: ็รดน้ำเนี่ยรดน้ำแบบยังไงรดแรงได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าต้นอ่อนเพิ่งจะงอกเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมคะรดน้ำยังไงช่วง

0: ช่วงไหนคะ
1: เช้าและเย็น
0: เช้าและเย็นเก่งมากอยากได้คนที่ตอบตัวแทนกลุ่มอ่ะนะรดน้ำช่วง
2: เช้าแล้วก็ช่วงเย็น
0: ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วก็ทำไงตอนแรกรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นเสร็จแล้วเอาอะไรมาปิดคะ
3: ผ้าขาวบาง
0: เก่งมากยอดเยี่ยมเอาผ้าขาวบางหรือกระดาษได้ไหม
3: ได
0: ้ได้นะคะปิดไว้เพื่อไม่ให้โดนอะไรคะ
3: แสงแดด
0: แสงแดดนะคะแสงแดดเก่งมากแล้วจะโดนแสงแดดได้เมื่อไหร่คะ
4: วันที่4เมื่อ4
0: ปลูกได้กี่วัน
4: 4
0: ปลูกได้กี่วันปลูกได้4วันพอวันที่5ก็นำมาออกแดดได้แต่ว่าแดดไม่จัดมากใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างอยากเห็นผลงานนักเรียนปลายทางมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูของนักเรียนต้นทางกันนะคะผลปรากฏว่าหลังจากที่เพาะไปแล้วเป็นไงลูกลักษณะเป็นยังไงต้นโตสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมคะอันนี้ระยะเวลากี่วันลูก
4: 7ว
0: ั
4: น
0: 7วันเราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะพอมาสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่าต้นอ่อนของเราสมบูรณ์มีลักษณะใบเขียวและก็สูงนะคะดูให้ชัดเจนดูให้ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามแหละนะคะเป็นไงสวยไหมเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลูกผลงานตัวเอง
5: สวยงา
0: ม มีคนอยากกินเป็นไงคะเขียวชะอุ่มนะคะทำยากไหมพอยากไหมไม่ยากนะลูกอ่ะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครู
6: มีใบกี่ใบ
0: ต้นอ่อนของนักเรียนออกมาในหนึ่งต้นมีใบกี่ใบ
7: 5
8: 2
0: จำนวนกี่ใบ
8: 2-5
0: ใบแรกเป็นใบคู่ใช่ไหมลูกที่ขึ้นมานะคะใบเลี้ยงที่ขึ้นมาเป็นใบคู่ใช่ไหมนักเรียนสังเกตป่ะ
7: สังเกต
0: สังเกตไหมลูก
7: ส
0: ัง
7: เกต
0: ใครอยากเห็นบ้างใครอยากเห็นบ้างว่าเป็นยังไงอยากเห็นเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะมารับของกลุ่มตัวเองเลยแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยกลุ่มละหนึ่งคนลูก
9: ไม่คุณหรอก
0: ถ้ากลุ่มหนึ่งลูกกลุ่มหนึ่งครับนักเรียนจำได้ไหมนักเรียนทำสัญลักษณ์อะไรไว้
9: ไม
0: ่กลุ่มสองกลุ่มสามมีสัญลักษณ์ของตัวเองอยู่นะคะกลุ่มสี่กลุ่ม5ครับกลุ่ม6ทีนี้ร่วมกันคิดดูสิ
10: 2
0: ต้นอ่อนของนักเรียนมีจำนวนใบเลี้ยงกี่ใบคะ
10: 2ใบ
11: 4ใบเลย2เลย
10: 4ใบ
0: 4ใบแล้วก็ใบมีลักษณะอย่างไรใบมีลักษณะอย่างไร
12: เป็นคู่
13: เป็นคู่แล้วก็เป็นใบเรียวยาว
0: ใบมีสีอะไร
14: เข
0: ีย
14: วเข้ม
0: ใครพร้อมจะตอบคุณครูได้โอ้โหเก่งมากงั้นเดี๋ยวแบ่งกันสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มที่2บอกคุณครูหน่อยว่าจำนวนใบที่เกิดขึ้นมานะคะใน1ต้นมีจำนวนกี่ใบลูก
15: มี2ถึง4ค่ะ
0: สำหรับต้นอ่อนที่เพิ่งขึ้นก็จะมีใบเลี้ยงแค่
15: 2ใบ2
0: นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งขึ้นมาใช่ไหมลูกถ้าโตมากกว่านี้ก็อาจจะมีใบมากกว่านี้ใช่ไหมคะกลุ่ม2ทำหน้าที่เสร็จแล้วผมเมื่อกลุ่ม2ก่อนเก่งมากต่อไปเชิญกลุ่ม6ค่ะใบมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงลูก
15: มี

0: มีลักษณะแหลมค่ะ
1: ลักษณะรีแหลมเรียวยาว
0: ค่ะ
1: ยังไงลูก
0: มีลักษณะเป็นแฉก
1: เป็นแฉกสองแฉกแล้วก็ใบเป็นไงคะ
0: เป็น
1: เรียวยาว
0: เรียวยาวค่ะ
1: ลายแหลม
0: ค่ะ
1: ถูกไหมคะอ่ะปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะนักเรียนคะสังเกตให้นักเรียนสังเกตใบสีอะไรลูก
2: สีเขียว
1: เป็นไงคะเขียวสดใสเขียวชะอุ่มเขียวเข้มเขียวไหนคะลำต้นมีความสูงประมาณกี่เซนลำต้นมีความสูงประมาณกี่เซนประมาณกี่เซนลูก5ถึง5ถึง10เซน7เซนเหรอลูกแสดงว่าต้นยังโตไม่เต็มที่กี่เซนลูก7ถึง8เซนนะคะอ่ะแล้วต้นอ่อนที่เราเพาะกันคือต้นอ่อนต้นอ่อนอะไรคะ
3: ผัก
1: บุ้งนะคะใครชอบทานผักบุ้งยกมือผักบุ้งให้ประโยชน์ยังไงลูก
4: สายตาบำรุงสายตา
1: บำรุงสายตาให้วิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารด้วยวิตามิน C ก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะฉะนั้นต้นอ่อนชนิดนี้มีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
1: ีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
1: ีใครอยากจะกลับไปปลูกต่อที่บ้านอยากจะไปเพาะเองที่บ้านยกมือสามารถขายได้ด้วยนะลูกนะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปดูคุณครูมีตัวอย่างต้นอ่อนคนละประเภทกันต้นอ่อนทานตะวันนะคะซึ่งต้นอ่อนทานตะวันอยู่ข้างหลังต้นอ่อนทานตะวันนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูเอามาให้นักเรียนดูแล้วใช่ไหมนักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ลักษณะใบคุณค่ะต้นอ่อนทานตะวันลักษณะใบเป็นไงลูกเหมือนหรือคล้ายหรือต่าง
2: เหม
1: ือนหรือคล้ายหรือต่างกับผักบุ้งต่างกันลักษณะใบเป็นยังไงลูก
6: กลมลี
1: รีรีนะคะมี2ใบเหมือนกันไหม
7: เหมือนกัน
1: เหมือนกันนะคะลักษณะลำต้นอวบขาวนะคะผลเหมือนกันไหมตกลงสรุปออกมา
8: ใช่
1: เป็นต้นอ่อนที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนเพาะปลูกมาเนี่ยได้ผลไหมได้นะคะวันนี้คุณครูมีเมนูมาฝากเกี่ยวกับต้นอ่อนเมล็ดงอกแต่ว่าก่อนที่จะชิมเมนูของคุณครูนะคะนักเรียนต้องสืบค้นเมนูอาหารที่เราสามารถนำต้นอ่อนไปประกอบอาหารได้มีอะไรบ้าง
9: พิซซ่า
1: เดี๋ยวยังไม่มีการลอกเรียนแบบของคุณครูนะคะนักเรียนต้องสืบค้นเองแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วย6กลุ่มถ้าทุกกลุ่มสามารถสืบค้นได้ว่าเมนูยังมีอีกไหมถ้ามีตอบครบทั้ง6กลุ่มคุณครูจะให้ชิมเมนูของคุณครูวันนี้นะคะพร้อมยัง
10: พร้อมแล้ว
1: พร้อมยังคะ
10: พร
1: ้อมแล้วทุกคนสืบค้นหาข้อมูลเมนูกลุ่มละ1เมนูที่นำต้นอ่อนมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะใช่ค่ะต้นอ่อนประเภทไหนก็ได้นะลูกต้นอ่อนมา

0: เส้นงอกประเภทไหนก็ได้ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ใครได้แล้วยกมือทั้งกลุ่มยกมือทั้งกลุ่มสี่กลุ่มแล้วสี่กลุ่มแล้วคุณครูจะให้โอกาสกลุ่มที่ยกก่อนแล้วก็ตอบคุณครูมาส่วนที่เหลือต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่ตอบแล้วนะคะกลุ่ม6ยกก่อนอ่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่ม6เมนูอะไรลูก
1: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันค่ะ
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันใครชอบบ้างยำ
2: หนูชอบค่ะ
0: เก่งมากเดี๋ยวกลับไปฝึกทำเลยนะคะต่อไปกลุ่ม3ลูก
3: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยค่ะ
0: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยใช่ไหมคะเก่งมากห้ามซ้ำนะกลุ่มอื่นเชิญค่ะกลุ่ม2
4: ยำต้นอ่อนครับ
0: ยำต้นอ่อน
4: แล้วก็ต้มอ่อนผัดไข่เจียวต้นอ่อนครับ
0: ไข่เจียวต้นอ่อนเมื่อกี้ยำมีคนตอบแล้วถูกไหมลูกสามสามไม่ได้ไข่เจียวต้นอ่อนนะคะสามเมนูแล้วเชิญนะพอแล้วลูกไว้เพื่อนบ้างต่อไปเชิญค่ะ
5: ซุกกี้ต้นอ่อนค่ะ
0: อะไรนะคะ
5: ซุกกี้ต้นอ่อน
0: ซุกกี้ต้นอ่อนค่ะเก่งมาก
6: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสโอ้โหคล้ายๆกับเมนูคุณครูเลยเก่งมากค่ะต่อไปลูกกลุ่มที่5
7: แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันครับ
0: แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะสรุปเมนูต้นอ่อนทานตะวันสามารถทำได้เป็นไงลูก
8: เยอะ
0: หลายเมนูนะคะเช่นเมนูของกลุ่มหนึ่งเมนูอะไรคะซุกี้ต้นอ่อนพูดพร้อมกันเลยในกลุ่มกลุ่มสองเมนูอะไรคะ
9: ไข่เจียวต้นอ่อน
0: ไข่เจียวต้นอ่อนกลุ่มสาม
10: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอย
0: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยกลุ่มสี่ค่ะ
11: ต
0: ้
11: นอ
0: ่
11: อน
0: อบชีสต่อไปค่ะกลุ่ม5แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันกลุ่ม6
12: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวัน
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับของคุณครูวันนี้คุณครูก็มีเมนูต้นอ่อนมาฝากเหมือนกันนะคะเมนูอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้คุณครูมีเมนูพิซซ่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้คุณครูได้ลงมือทำเองนะคะพิซซ่านี้คุณครูทำเองเป็นรางวัลให้กับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูห้องต้นทางแต่ว่านักเรียนปลายทางอาจจะไม่ถึงไปนักเรียนปลายทางนะให้คุณครูปลายทางช่วยทำให้ทานนะคะนักเรียนพร้อมที่จะชิมไหมคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนคุณครูจะให้กลุ่มนั้นชิมก่อนเชิญตัวแทนกลุ่มละ1คนมารับพิซซ่าไปค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนมีอิสลามไหมลูกไม่มีถือดีๆนะครับถือดีๆนะนักเรียนคะพิซซ่า1กล่องพิซซ่า1กล่องมีจำนวน8ชิ้นนักเรียนโควต้าได้แค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะห้ามเกินเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะทานได้ไม่ครบนะคะคุณครูแค่อยากสร้างเมนูที่วัยรุ่นชื่นชอบมาให้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้พิเศษได้นะคะสำหรับคนที่สะดวกอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยนะคะหรืออยู่ในชุมชนในตลาดอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถซื้อวัตถุดิบแล้วก็เราสามารถปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะระหว่างเรียนก็ได้พร้อมไหมคะลูกล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นะ

ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วให้ทุกคนลองชิมนะคะเชิญเลยลูก

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้าง
1: รถ
0: บอกนักเรียนปลายทางเป็นไงพิซซ่าวันนี
1: ้อร่อย
0: พิซซ่าอะไรลูกพิซซ่าอะไรพิซซ่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนผักบุ้งใช่ไหม
1: ใช่
0: นักเรียนก็สามารถกลับไปทำเมนูอาหารอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกในเมื่อเรามีการเพาะมาแล้วเพาะมาแล้ว1อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวต้นอ่อนไปประกอบเมนูอาหารที่ชื่นชอบกันนะคะคุณครูก็ได้ประกอบมาแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปประกอบเมนูอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยต้นอ่อนฝีมือที่เราเพาะเองนะคะมาดูตัวอย่างภาพต้นอ่อนนะลูกต้นอ่อนในภาพกับต้นอ่อนที่นักเรียนเพาะเองเหมือนกันไหม
2: คล้าย
3: ค่
0: ะไม่เหมือนแต่คล้ายกันใช่ไหมลูก
3: คล้าย
0: กันต้นอ่อนที่คุณครูให้ดูภาพตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นอายุของต้นอ่อนมากกว่าของพวกเรานะคะอาจจะประมาณ10วันแล้วนะคะเหมาะสำหรับตัดได้แล้วเกี่ยวได้แล้วแล้วก็มีลักษณะลำต้นที่เป็นไงลูกสูงนะคะสูงกว่าของเรานะทีนี้ต้นอ่อนของนักเรียนมีเวลาแค่1สัปดาห์ก็คือ7วันเองนะคะได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนมีอะไรบ้าง
3: ม
0: ี
3: ค
0: ั
3: ตเตอร
0: ์
4: มีดปลายแหลม
0: ให้นักเรียนใช้มีดหรือกรรไกรที่มีความคมนะคะถ้าไม่คมแล้วเป็นยังไงลูกตัดแล้วไม่ขาดแล้วมันจะทำให้ต้นเป็นไงคะช้ำแล้วมันไม่น่าทานนะคะต่อไปก็มีภาชนะสำหรับใส่มีอะไรคะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูให้นักเรียนตัดแล้วก็ใส่ในแก้วแต่ว่าพอตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะมีให้ล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็กลับไปบ้านค่อยล้างอีกตอนก่อนที่จะประกอบอาหารนะคะมาดูวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนใครพร้อมแล้วใครพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว พร้อมแล้วฟังวิธีการก่อนเดี๋ยวเก็บเกี่ยวไม่ถูกนะคะอันดับแรกทำยังไง
5: เราภาชนะพร้อม
6: ภาชนะค่ะที่เป็น
7: ต้นอ่อนแล้ว
6: นำไปวางน้ำใส่แก้ว
0: นี่คือเป็นขั้นตอนการที่เราเพาะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เป็นขั้นตอนที่เพาะนะคะก็คือนำภาชนะเพาะหรือถาดเพาะเมล็ดงอกที่เป็นต้นอ่อนแล้วนำจะมีอายุประมาณ7ถึง10วันไปวางข้างไปวางรับแดดข้างนอกอาจจะนอกบ้านนะคะจนเกิดใบสีอะไรลูกใบสีอะไรสีอะไรคะ
8: ส
0: ีเขียวสดใช่ไหมต่อไปทำไงขั้นตอนที่2อ่านพร้อมกัน

0: ใครทำได้โอ้โหมีคนเก่งจังห้องนี้ใช้อะไรเครื่องมือหรือวัสดุ
1: คัตเตอร์หรือ
0: เครื่องมือก็คือเครื่องมือในการตัด

0: คือคัตเตอร์หรือกรรไกรที่คมนะคะแล้วก็วัสดุที่จะนำมาใส่เก็บต้นอ่อนของเราคือ
1: ถุงพลาสติก
0: ถุงพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกหรือกล่องพลาสติกก็ได้นะคะต่อไปทำยังไงต่อนะ
2: ต้นอ่อนที่ได้ดูดลงในถุงหรือกล่องพลาสติก
0: เดี๋ยวลูกก็พอตัดต้นอ่อนเสร็จแล้วนะคะก็นำไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำในกะละมังใบเล็กเบื้องต้นล้างดินออกนะคะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะแล้วกลับไปบ้านก่อนที่จะประกอบอาหารลูกก็ต้องล้างให้สะอาดอีกทีนะคะต่อไปทำไงต่อหลังจาก
2: หลัง
0: หลังจากที่ลูกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วลูกก็นำไปแช่ใน
3: ต
0: ู้
3: เย็น
0: ตู้เย็นอยู่ในช่องฟีดไหม
3: ไม่ฟ
0: ีดไม่ฟีดฟีดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้เราเป็นไง
2: เหี่ยว
0: อาจจะแข็งเป็นน้ำแข็งไปเลยนะคะไม่ได้รสชาติของต้นอ่อนนะต่อไปคุณครูจะสาธิตการเกี่ยวเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกให้ดูนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติพร้อมไหม
2: พร้อม
0: พร้อมเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกให้นักเรียนดูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมกันนะลูกเสร็จแล้ว เราตัดเสร็จแล้วก็มาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะใส่ในภาชนะนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหรือเก็บเกี่ยวนะคะต้นอ่อนเมล็ดงอกก็จะมีต้องเป็นใบมีดที่คมนะคะหรือเป็นกรรไกรที่คมนะคะเพราะว่าต้นอ่อนถ้าเกิดว่าตัดแล้วมีดไม่คมเนี่ยจะทำให้ต้นอ่อนช้ำไม่น่ารับประทานนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ภาชนะมีพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: สำหรับเก็บนะพร้อมแล้วนะคะเวลาเก็บเกี่ยวให้นักเรียนทำไงคะเมื่อกี้เราได้เรียนกันแล้วรวบลำต้นของต้นอ่อนนะคะรวบเข้ามาหากันแล้วใช้ใบมีดหรือกรรไกรนะลูกเกี่ยวเข้าหาตัวเองก็ตัดนะคะเราก็จะได้ต้นอ่อนตอนนี้ต้นอ่อนเราอะความสูงอะของต้นอ่ะยังไม่มากพอนะคะเพราะว่าเราอายุแค่1อาทิตย์เองก็คือ7วันแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ประมาณสัก10วันประมาณสัก10วันคิดว่าต้นอ่อนเราน่าจะสูงกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่ในกะละมังที่มีน้ำอยู่แล้วนะแช่ไว้ก่อนนะลูกต่อไปเรามาเกี่ยวอีกรวบเข้ามานะคะเวลานักเรียนใช้มีดหรือกรรไกรนักเรียนต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะลูกนะคะเพราะว่าเป็นของมีคมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกันได้ขณะทำงานปฏิบัติงานห้ามเล่นกันระหว่างการปฏิบัติงานนะคะดูซิวันนี้จะได้สักเมนูไหมนะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีใครอยากกลับไปทำเมนูอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานมีไหมคะมีนะคะคุณครูตัดหมดแล้วเอาต้นนี้ด้วยต้นนี้อายุจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าประมาณเกือบ2อาทิตย์อันนี้คุณครูเพาะไว้ดูเล่นๆเขาก็ยังอยู่นะ2อาทิตย์แล้วนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ล้างทำความสะอาดแล้วอันนี้เปลือกของผักบุ้งยังไม่หลุดออกจากต้นเลยใช่ไหมคะแสดงว่ายังโตได้อีกไหม
2: ได
0: ้อีกนะคะ

ล้างน้ำให้สะอาดก่อน1รอบนะคะเพื่อล้างดินที่เกาะอยู่ตามลำต้นแล้วก็ใส่ในภาชนะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะ

0: มือนักเรียนเองนะคะเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองก่อนไหนใครคิดว่าทำได้แล้ววิธีการไม่ยากยกมือค่ะเก่งมากนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนนักเรียนลองมาทำให้นักเรียนปลายทางดูซิว่าที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้เข้าใจหรือไม่นะคะเชิญนักเรียนเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้เพื่อนนักเรียนต้นทางของเรานะคะจะสาธิตวิธีการเกี่ยวหรือการเก็บต้นอ่อนเมล็ดงอกสำหรับวันนี้ให้นักเรียนปลายทางดูนะคะหลังจากที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะสาธิตให้ดูแล้วลองดูซิว่านักเรียนต้นทางจะเข้าใจวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดต้นอ่อนเมล็ดงอกหรือไม่นะคะเชิญเลยค่ะดูพร้อมกันนะคะเพื่อนทำถูกไหมถ้าเพื่อนทำไม่ถูกเดี๋ยวบอกคุณครูได้เลยนะคะมีดให้ยาวกว่านี้นิดนึงลูกไอ้มีดต้องระวังนะคะปาดทีเดียวเลยเสร็จแล้วไหนๆช่วยให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยนี่ทำได้ถูกต้องทำได้ถูกต้องนะคะทำไงก่อน
1: ใส่น้ำ
0: ล้างน้ำหนึ่งรอบตัดให้หมดเลยค่ะเริ่มกำใหญ่ขึ้นรีบใช่ไหมลูกตัดฉึบทีเดียวเลยนะคะใส่ไปลูกใส่ไปล้างน้ำครั้งแรกเนี่ยก็เพื่อจะเก็บใส่ภาชนะแล้วก็ก่อนปรุงอาหารประกอบอาหารลูกก็ต้องนำไปล้างอีกทีนะคะระวังมือด้วยนะลูกเป็นไงสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกไหม
1: สนุก
0: ทำได้แล้วยัง
1: ทำได
0: ้ปลูกเป็นแล้วยัง
1: ปลูกเป็นแล้วค่ะ
0: ชอบไหมลูก
1: ชอบ
0: ค่ะเหลือแต่เมนูอาหารไปศึกษาเองนะชอบทานอะไรเริ่มกำใหญ่แล้วค่ะนักเรียนเริ่มกำใหญ่แล้วค่ะนักเรียนปลายทางดูนะคะตอนแรกกำเล็กต่อไปเลยค่ะตัดได้หมดเลยลูกนักเรียนต้นทางดูด้วยนะคะเพื่อนตัดหมดแล้วเพื่อนตัดหมดแล้วโอ้โหได้เมนูยำได้สักจานนะเนี่ยนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะหนึ่งกระถางเล็กๆเนี่ยเพื่อนตัดเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะคะได้ตัดต้นอ่อนเมล็ดงอกไหมคะถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ต้นที่โตพอก็ไว้รออีกสัก10วันก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางนะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนตัวแทนเพื่อนที่นำสาธิตนะคะให้พวกเราดูเพื่อนๆปรบมือให้ตัวแทนหน่อยนะคะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนมาเล่นงอกเป็นไงลูกยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ยากนะคะแล้ววันนี้คิดว่าจะนำต้นอ่อนมาเล่นงอกเนี่ยไปทำเมนูอะไรกันดีนะกลุ่มหกเชิญค่ะเมนูอะไรคะชูผลงานของตัวเองขึ้นมาด้วยเมนูอะไรคะ
2: ยำหมูย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะ
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะวันนี้ได้ปริมาณเยอะไหมก็น่าจะได้1จานนะคะต่อไปกลุ่ม5ค่ะเมนูอะไรคะของกลุ่ม5
3: แกงจืดต้นอ่อนเมล็ดงอกค
0: ่
3: ะ
0: แกงจืดต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเก่งมากไหนดูซิปริมาณได้เยอะมั้ยลูกได้พอๆกันเลยต่อไปกลุ่ม4ค่ะเมนูอะไรคะกลุ่ม4
4: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสเก่งมากค่ะรู้สึกกลุ่ม4ได้เยอะมากนะคะให้กลุ่ม3เมนู
5: ต้นอ่อนเมล็ดงอกผัดน้ำมันหอยค่ะ
0: ต้นอ่อนเมล็ดงอกผัดน้ำมันหอยนะคะกลุ่ม2ค่ะ
6: ไข่เจียวต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะ
0: ไข่เจียวต้นอ่อนเมล็ดงอกต่อไปกลุ่ม1ค่ะ
7: ซุกี้ต้นอ่อนค่ะ
0: ซุกี้ต้นอ่อนนะคะเมนูได้หลากหลายมากนะคะเก่งมากเลยค่ะทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะรอทาน นะคะเอามาสรุปบทเรียนวันนี้การปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเริ่มแรกเลยนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนคะสิ่งสำคัญ
8: การคัดเลือกเมล็ด
0: ต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีก่อนใช่ไหมลูกนะคะเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ดีมาแล้วแล้วก็มาทำอะไรต่อคะมาทำอะไรคะมาเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายขั้นอะไรคะเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกวิธีการดูแลต้นอ่อนเมล็ดงอกทำไงคะมี2 อย่าง 1. การให้น้ำใช่ไหมลูกรดน้ำ 2. อะไรคะ
8: ให้แสงแดด
0: ให้แสงแดดนะคะการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกในช่วงเวลาภายในกี่วัน
8: 7-10
0: ว
8: ั
0: น 7-10
8: ว
0: ันนะคะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนะคะต่อไปเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเรื่องผ้าและเส้นใยนะคะแล้วก็เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็ใบความรู้ที่1เรื่องผ้าและเส้นใยแล้วก็ใบงานที่1เรื่องผ้าและเส้นใยใบความรู้ที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ใบงานที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอันที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่า

หรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today? I'm good too. Thanks for asking. How about you, student on the LTV? How are you today? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, welcome Mathayom 1/1 from Wang Kai Gang Won School and include you, student on the LTV. Are you ready for the lesson? I hope so. The topic for today is houses in Thailand. Houses in Thailand. What does it mean, house?
2: Ban.
0: So what difference between house and home? Can you remember? จำได้ไหมคะ ความแตกต่างระหว่างคำว่า house กับ home ต่างกันอย่างไร ถูกต้องนะคะ house นั้นคือโครงสร้างของบ้าน ส่วน home คือคำศัพท์ที่แสดงถึงความรู้สึก ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านลักษณะไหน เราก็อยู่เป็น มันก็คือความรู้สึก ความอบอุ่นของบ้านนั่นเอง ต่อให้เราจะอยู่หอพัก หรือว่าคอนโดนะคะ หรือลักษณะใดๆก็ตาม วันนี้เราจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อน ว่าหลังจากคาบนี้ไปเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง Everyone, you have to look at the objective for today first. Number 1, you'll be able to choose the words about the types of houses correctly. Number 2, you'll be able to speak, to ask for, and give the information about the types of houses. And the 3rd one, you'll be able to write the describe about types of houses. วันนี้จะอยู่ในเรื่องของลักษณะของบ้านนะคะ ทั้ง 3 ทักษะเลย ทั้งการเลือกคำศัพท์ ทั้งการพูดแล้วก็การเขียนนั่นเอง Okay, everyone, you have to take a look at the 6 types of houses first. Look at the picture 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And you have to answer me the easy questions. Which house do you like the most? Which house do you like the most? ก็คือบ้านหลังไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะ หรือ which house do you like best and why? อะไรที่บ้านลักษณะแบบไหนที่นักเรียนชอบที่สุด แล้วก็ทำไมด้วยให้เหตุผลด้วยนะคะ เดี๋ยวดูภาพก่อนเลย แบบแรกแบบ 2 แบบ 3 4 5 6 ดูด้วยตาก่อน รู้สึกว่าเราชอบแบบไหนที่สุด Okay, who like the type A? Type 1, raise your hand. เห็นไหมคะ ลักษณะบ้านเป็นยังไงเอ่ย เป็นตึกแถวใช่ไหม ใครชอบบ้านแบบเป็นตึกแถวบ้าง หรือบ้านใครเป็นตึกแถวบ้างรู้ไหมคะ นักเรียนปลายทางล่ะคะมีบ้านลักษณะแบบไหนบ้าง หรือใครอยู่อพาร์ตเมนต์ ใครอยู่อพาร์ตเมนต์บ้างมีไหม แล้วใครชอบอยู่อพาร์ตเมนต์บ้าง เหมือนที่เชื่อเลยนะคะ I like apartment คุณครูก็ชอบอพาร์ตเมนต์เหมือนกัน ครูรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีนะคะ เราไม่ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัย เพราะว่าก็จะมีรปภ.อยู่ด้านล่างถูกไหม ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะ ต่อไปบ้านลักษณะที่ 3 แล้วเรียนรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้ ลักษณะที่ 3 โอเคยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะ แต่ใครชอบแบบนี้บ้าง บ้านที่ดูอากาศดีๆ มีต้นมะพร้าวมีทราย แสดงว่าอยู่ใกล้อะไรเอ่ย
3: ทะเล
0: ใกล้ทะเล ใครชอบแบบนี้บ้าง Raise your hand I think so แล้วแบบนี้ล่ะคะ อยู่แบบชนบทไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป มีความอบอุ่น มีไหม มีใครเคยไปเที่ยวลักษณะแบบนี้ไหมคะ ที่พักแบบนี้เคยไหมคะ นั่นแหละ แล้วแบบนี้ล่ะคะ ขยับเข้ามาในเมืองสักหน่อยหนึ่งนะคะ ลักษณะบ้านแบบนี้ มีกำแพงเดียวเลยนะคะ ติดกันใช้กำแพงร่วมกันแบบนี้ แล้วบ้านหลังสุดท้าย บ้านหลังสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ย เป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะ ที่ไม่ได้ติดกับใครนะคะ ใครชอบแบบนั้นบ้าง ใครชอบแบบไหนนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้วิธีการบอกนะคะ ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นชนิดใดนะคะ ผ่านกิจกรรมแรกก็เลยคือ guess the word ตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ทราบว่าชนิดของบ้านนั้นในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนนำบัตรคำนะคะ และคำใบ้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะลองสำรวจดูซิว่าบัตรคำเนี่ยทั้งหมด 6 คำจะออกเสียงว่าอย่างไรบ้าง

พร้อมกับคำบรรยายนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะและก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบคำศัพท์นะคะแล้วก็คำใบ้ให้นักเรียนนะคะเพื่อการแมทช์นะคะตามความคิดของเขาก่อนเลยนักเรียนลองจับคู่ดูนะคะว่าจับคู่เบื้องต้นดูว่าเป็นยังไงบ้างลองใช้คำในภาษาไทยที่คุณครูอธิบายไปนะคะเมื่อสักครู่ลองหาคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วจับคู่กันให้ได้ว่าอะไรคู่กับอะไรนะคะลองดู

0: Okay, everyone, how many words that you got? How many words?
1: Six.
0: มีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำคะ
1: six
0: words. Okay. And you got six definition. แล้วก็มีคำนิยามให้ทั้งหมด6คำด้วยนะคะเราก็ลองสำรวจดูเดี๋ยวที่เชิญจะพาพวกเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโอเค everyone you have to look at the picture first อยากให้นักเรียนเดาดูนะคะว่าลักษณะบ้านแบบภาพที่1เนี่ยในภาษาอังกฤษควรจะเป็นคำไหนอ่ะนักเรียนลองเลือกดูนะคะเลือกมาแล้วก็ชูขึ้นมาแต่ละกลุ่มเอาที่เรารู้สึกว่าอาจจะใช่นะคะผิดไม่เป็นไรนะคะโอเคกลุ่ม1กลุ่ม6โอเค show me the word please โอเค good job เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่ามันใช่หรือเปล่ากลุ่ม2โอเคกลุ่ม5 show me please show me the word please โอเค good job ดีมากนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลักษณะบ้านนะคะก็คือ a house that is part of a row of houses บ้านหลังนี้เนี่ยเป็น row ก็คือเป็นแถวๆนะคะ and houses join together on both sides หมายความว่าทางด้านซ้ายกับขวาเนี่ยกำแพงจะติดกันทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะเราหยิบคำใบ้นี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะแมทกับคำศัพท์ที่ถูกต้องนั่นก็คือโอเค everyone listen
2: terraced house
0: โอเค one more time
2: terraced house
0: เติม ed ก็จริงนะคะออกเสียงยังไง
2: terraced house
0: terraced house terraced house หรือว่าห้องที่เป็นตึกแถวใช่ไหมคะนักเรียนเขียนคำความหมายในภาษาไทยเอาไว้ก็ได้นะคะจะได้จำได้นะคะ terraced house ก็คือบ้านที่เป็นลักษณะเป็นตึกสูงๆเป็นแถวติดกันและทั้งสองด้านติดกันทั้งสองด้านนะคะตามคำนิยามเลยโอเค Can I move to the next word ไปต่อเลยนะ
1: yeah.
0: คำศัพท์คำที่สองนะคะจากบ้านลักษณะนี้อันนี้คือคำว่าอะไรโอเคกลุ่ม1 you got it กลุ่ม6 got it กลุ่ม4 3 2 and 5คำนิยามคือ a home in a large building where many people live in separate rooms or unit นะคะก็คือบ้านที่เป็นตึกใหญ่ๆเลยซึ่งมีคนอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาจะแยกเป็นห้องนะคะเป็นพื้นที่ห้องให้นะคะก็คือ
2: apartment
0: everyone say apartment one more time apartment
2: apartment
0: เราสเตรทที่คำไหนนักเรียนก็ใช้ปากกานะคะเปลี่ยนสีมันบ้างก็ได้นะคะหรือขีดเส้นใต้ก็ได้ให้ตัวเองสเตรทได้ถูกต้องนะคะคำนี้สเตรทที่พยางค์ที่สอง apartment the next one อันนี้ก็คือบ้านของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะที่เชอร์ถ่ายมาให้นะคะบ้านที่เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวแบบนี้เราเรียกว่าอะไรดูที่คำนิยามก่อนนะคะ a house that stand alone ก็คือยืนอยู่เดี่ยวๆเลย stand alone and is not attached to any other house แปลว่ามันไม่ได้ attached ก็คือมันไม่ได้ติดกันเลยนะคะอยู่เดี่ยวๆหลังเดียวเลยคือคำว่าอะไรคิดว่าคำว่าอะไรชูคำศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเราตัดคำที่เราจับคู่ได้แล้วออกไปนะคะ

0: เหลือคำไหนบ้างโอเคกลุ่ม1กลุ่ม6กลุ่ม2 what do you think กลุ่ม3 what do you think กลุ่ม5โอเค show me the word please โอเค the next one the answer is everyone listen carefully
1: detached house
0: Okay, listen one more time.
1: Detached house.
0: Okay, one more time. Detached house.
2: Detached house.
0: จะออกเสียงเป็นเสียงเถิดนะคะ Detached house.
2: Detached.
0: One more time. Detached house.
2: Detached
0: house. Good job. Next one. คล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยแต่กำแพงติดกันอยู่หนึ่งด้านนะคะคำใบ้ก็คือA house that is joined to the one other house on one side only. บ้านที่ติดกันแค่กำแพงด้านเดียวแล้วหน้าตาเขาเหมือนกันนะคะในภาษาไทยเราอาจจะเรียกมันว่าบ้านแฝดใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะคงคำว่าบ้านเดียวไว้ถูกต้องนั่นก็คือคำว่า semi detached house. Listen.
1: Semi detached house.
0: One more time.
1: Semi-detached house.
0: Semi-detached house. That's right. Semi ก็คือคืออะไรคะ Semi รู้จักไหม Semi. Semi-detached house ก็คือบ้านที่ติดกันด้านเดียวนะคะ Semi เนี่ยมันแปลว่าครึ่งนะคะครึ่งหรือว่ากึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันติดกับอีกกำแพงหนึ่งนะคะเรียกว่า semi-detached house นั่นเองต่อไปบ้านที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดอาจจะเป็นการไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะใช้แบบไปตากอากาศนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวดูคำนิยามก่อนเลย A small house that is all on one floor with no upstairs เป็นบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเล็กๆไม่มีบันไดสูงๆประมาณนั้นนะคะอยู่ติดกับที่ที่อากาศดีๆอาจจะมีทะเลเราเรียกว่า
1: bungalow
0: okay everyone listen again
1: Bungalow.
0: Bungalow หรือว่า bungalow นั่นแหละนะคะที่เราเคยไปนะคะใครเคยไปพัก bungalow that's right นะคะดีมากถูกต้องโอเคจับผู้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะเดี๋ยว
1: bungalow.
0: เราจะใช้คำศัพท์นะคะกับการทำกิจกรรมต่อไปนะคะลักษณะเป็นแบบอยู่ตามชนบทเห็นไหมมีต้นไม้ต้นกล้วยนะคะขนาดไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินไปนะคะ A small cozy house usually in the countryside often old fashioned or rustic นะคะจะเป็นแบบว่าลักษณะเป็นสมัยก่อนนะคะนั่นก็คือคำสุดท้ายเลยนะคะ
1: cottage
0: ออกเสียงว่า
1: cottage
0: cottage one more time cottage
2: cottage
0: ตัว g ตัวนี้นะคะออกเสียงเป็นจอจาน cottage นะคะ cottage แบบออกสั้นๆ cottage
2: cottage
0: okay good job guys okay you have to take a look at the worksheet number 41เราจะใช้คำศัพท์ที่เราจับคู่ทั้งหมดนะคะกับใบงานที่41นะคะนักเรียนปลายทางหยิบใบงานที่41ขึ้นมาเลยนะคะทีเชอร์แจกไปแค่กลุ่มละ1ใบเพราะอยากให้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาวิเคราะห์ส่วนนักเรียนทำหน้าที่เลือกคำตอบนะคะแล้วก็ค่อยเขียนคำตอบเอาไว้นั่นเอง Everyone are you ready?
2: Yes
0: Everyone eyes on me
2: Eyes on you
0: Very good one Okayถ้ากลุ่มไหนตอบได้ยกมือตอบได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราวิเคราะห์ระหว่างบทสนทนาระหว่างทอมคุยอยู่กับใครคะทอมกับใครเอ่ยทอมกับลีน่าคุยกันนักเรียนจะใช้คำศัพท์ทั้งหมด6คำเมื่อสักครู่นะคะในการตอบว่าลักษณะของบ้านที่ทอมกับลีน่าคุยกันคืออะไรโอเคนักเรียนช่วยทอมหน่อยได้ไหมคะได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทอมบอกว่า Wow there are many kinds of houses here ทอมบอกว่าลีน่ามันมีบ้านหลายลักษณะมากๆเลย Can you tell me about them? ช่วยบอกฉันได้ไหมว่ามันเป็นบ้านชนิดไหนบ้างนะคะลีน่าก็จะเริ่มอธิบายลักษณะแรกนะคะ Sure, Tom. Over there. Over there ก็คือการที่เขาชี้ไปที่ตรงนู้นนะคะ Over there. You see those houses? คุณเห็นบ้านเหล่านั้นหรือเปล่า The houses in a row. In a row คืออะไรนักเรียน Houses in a row เป็นแถวใช่ไหมคะ Those are จุดๆ They share walls with each other. เขาใช้กำแพงร่วมกันบ้านลักษณะนี้คือคำว่าอะไรกลุ่มไหนตอบได้โอเคกลุ่ม4
3: Turret house
0: Turret house That's right กลุ่ม4 Clap your hand for กลุ่ม4ปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะตอบทันเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันนักเรียนเขียนคำตอบและเดี๋ยววิเคราะห์ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเขียนคำตอบให้เสร็จก่อนเลยทั้งคำศัพท์และคำนิยามนะคะโอเค alright number two Tom ก็ยังคงถามต่อไปนะคะว่า cool what about that tall building what is it building the tall building ตึกที่มันเป็นยังไงคะสูงๆ that's จุด building group 6That's building. Lots of people live there. Each family has their own unit. เป็นตึกสูงและมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะ Okay, group 6. The answer is?
4: An apartment.
0: Apartment. Very good. I think so. An apartment. Everyone, you can write down your answer. An apartment. Group 4 and group 6, you got...I give you 5 points today. กลุ่ม4กับกลุ่ม6นะคะคุณครูให้5คะแนนนะคะต่อไปกี่คะแนนดีโอเค The next one. This one is easy. I give you 3 points. ข้อนี้3คะแนนนะคะทอมบอกว่า I see. What are those houses that stand alone called? The house that stand alone.ลีน่าบอกว่า those are จุด they don't share walls with any other house and have their own yard นะคะไม่แบ่งพื้นที่กับใครนะคะแล้วก็มีสนามหญ้าเป็นของตัวเองด้วยบ้านลักษณะนั้นคืออะไรกลุ่ม1 3 points
3: this
0: the answer is
3: destructed house
0: Detached house, right? คำตอบก็คือ detached house. Very good. Good one. You got 3 points. Okay. นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะข้อที่3ก็คือลักษณะเป็นบ้านแบบไหนนักเรียนถ้าอ่านจากบริบทแล้วนักเรียนเข้าใจไหมคะ Stand alone ก็คือบ้านที่อยู่เดี่ยวๆเลยใช่ไหมก็คือบ้านเดี่ยวนั่นเองในภาษาอังกฤษก็คือ detached house. ใช่ถูกต้องCan I move to the next one? Can I move to number four? Number four, Tom ถามว่า What about these two houses connected by one wall? บ้านที่แชร์กำแพงด้วยกันหนึ่งข้างนะคะ Okay, group three. What is it?
3: Semi-detached house.
0: It's semi-detached house. Very good.นักเรียนสังเกตคำตอบไหมคะเขาบอกว่า those are ใช่ไหมคะคำว่า house ก็ต้องเติม s เข้าไปด้วยนะคะ semi detached house แบบนี้ต่อไป can I move to the number 5 can I move to number 5 okay number 5 I noticed some single story houses they look nice มีอยู่2คำนะคะก็เป็นลักษณะเดียวๆเหมือนกันแต่ลีนาบอกว่า I agree with that These house are single story houses They are great for people who don't want stairs บ้านหลังนี้ไม่มีบันไดนะคะไม่มีบันไดสูงๆนั่นก็คือ That is Bungalows Don't forget to put Sในช้อยเขาไม่ได้มี S มาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก็จะต้องเติม S ด้วยตัวเองนะคะ bungalows นักเรียนสังเกต verb to be นะคะให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะต่อไป the

0: Last one number six ตัวนี้เราได้คำตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคำตอบอยู่เหลือข้อสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยกันอ่านก็ได้นะคะเขาบอกว่าทอมถามว่า what about those small cozy looking houses บ้านที่เล็กๆดูอบอุ่นอบอุ่นเนี่ยชื่อว่าอะไร what is it everyone those are cottage rightThose are cottage เหลืออันสุดท้ายแล้วแต่อย่าลืมเติมอะไรเข้าไปด้วยคะ
1: yes.
0: Those are เพราะเขาพูดถึงหลายๆหลังนั่นเอง Don't forget to put the S cottage cottages
2: they are often found in the countryside and look very charming
0: ก็จะอยู่ตามชนบทนั่นเองต่อไปนะและทั้งคู่นะคะก็หลังจากที่ทอมนะคะได้สอบถามลักษณะของบ้านกับลินาแล้วทอมบอกว่า thanks ทุกครั้งเวลาที่เราได้ข้อมูลจากคนที่เราถามเราต้องบอกว่าอะไรคะ
1: thanks
0: หรือว่า thank you ก็ได้ thanks Linda now I know so much more about the different houses here เขาก็ได้รู้แล้วว่าบ้านแต่ละลักษณะเรียกว่าอย่างไรเวลาที่มีคนขอบคุณนักเรียนวลีนี้จำไว้ให้ดีเลยทุกครั้งที่มีคนพูดว่า thank you you have to say you're welcomeนะคะเพื่อแสดงว่าเรายินดีที่จะช่วยลินดาเลยบอกว่า you're welcome Tom's it's fun to learn about different homes นะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้บอกข้อมูลนะคะเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของบ้านนั่นเองนะคะโอเคใบงานนี้นักเรียนเป็นคะแนนกลุ่มนะคะนักเรียนก็เช็คคำตอบให้เรียบร้อย don't forget to put s after nouns นะคะอย่าลืมเติมs หลังคำนามที่เป็นเอกพจน์ด้วยนะคะสังเกตจากอะไรนะคะสังเกตจากverb to be นั่นเองนะคะต่อไปเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะแล้วก็ชนิดของบ้านแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเดี่ยวเกี่ยวกับ my lovely house in the worksheet 42นักเรียนนำใบงานเล็กๆนะคะเลขที่42ขึ้นมาใบงาน the worksheet number 42ได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปทางน่าจะได้รับใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คำสั่งของใบงานก่อนว่าใบงานให้ทำอะไรนะคะ instruction หรือว่าคำสั่งของใบงานบอกว่า put the picture of your house then describe it นักเรียนจะต้องบรรยายรูปภาพบ้านของตัวเองนะคะเพื่อความสะดวกคุณครูปิ่นวันนี้บ้านของเราเป็นยังไงไม่รู้แต่ทีเชอร์มีภาพให้นะคะไม่เหมือนกันเลยสักหลังเดียวนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้ง6คำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้บ้านลักษณะไหนไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้หัวหน้านะคะช่วยคุณครูแจกเพื่อนๆด้วยแจกแบบสุ่มไปเลยนะคะใครได้อะไรเดี๋ยวคุณครูแจกฝั่งนี้หัวหน้าแจกฝั่งนู้น

0: โอเคตอนนี้นักเรียนได้รับภาพบ้านที่คุณครูแจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการบรรยายทำยังไง Everyone eyes on me
1: I saw
0: you Student on the LTV eyes on me please นักเรียนปลายทางตอนนี้ตั้งใจฟังทีเชอร์ปิ่นดีๆนะคะ Group 4 Group 5 Group 6 Group 1 Group 2 Group 3 Are you ready
1: Yeah
0: โอเค Stop talking please ตอนนี้เราจะไม่คุยกันนะคะต้องตั้งใจดูวิธีการเขียนก่อนนะคะอย่างแรกให้นักเรียนเริ่มต้นประโยคง่ายๆว่า It is my lovely housemันคือบ้านที่น่ารักของฉันจากนั้นนักเรียนบรรยายว่า it is ตามด้วยชนิดของบ้านที่นักเรียนได้รับนะคะ

0: อย่างเช่นในภาพของบ้านครูปิ่นเนี่ยเป็น detached house ใช่ไหมคะเป็นบ้านเดี่ยวที่เชิญจะบรรยายว่า it is my lovely house it is a detached house นี่คือบ้านที่น่ารักของฉันนักเรียนสังเกตดูบ้านครูปิ่นมีแมวด้วยนะหนึ่งตัวเห็นไหมจะน้องชื่อปลาทอดนะคะมีปลาทอดอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนักเรียนต้องบรรยายลักษณะของบ้านตัวเองจากนั้นให้นักเรียนอธิบายคำบรรยายของบ้านนั้นด้วยว่า detached house เนี่ยเป็นยังไงนักเรียนก็ใช้คำบรรยายที่ทีเชอร์ให้เป็นบัตรคำไว้จำได้ไหมเขียนลงไป a detached house is a single home that stands alone and does not share walls with any other house ทีเชอร์อธิบายแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนนักเรียนเขียนแบบนี้ได้เลยแล้วนักเรียนเปลี่ยนแค่คำที่เป็นลักษณะของบ้านตัวเองให้เรียบร้อยนะคะในใบงานมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือบ้านที่นักเรียนได้รับไปเป็นบ้านชนิดไหนนักเรียนก็นำคำศัพท์มาใช้และนำคำนิยามของเขามาเขียนบรรยายเท่านั้นเอง Do you understand?
1: Yes.
0: Okay, take your time.

0: Everyone ทามทราบวันนี้นะคะใบงานนี้นักเรียนจะต้องเขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ใบงานนี้ในคาบเรียนต่อไปด้วยเดี๋ยววันนี้ท้ายคาบคุณครูจะเก็บใบงานนะคะของนักเรียนต้นทางทั้งหมดเลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมเขียนนะคะให้ตรงกับชนิดของบ้านเองได้รับนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางไม่ได้รับภาพก็ให้นักเรียนปลายทางวาดรูปบ้านของตัวเองได้นะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เขียนบรรยายในลักษณะเดียวกับที่คุณครูปิ่นเขียนไว้โดยสามารถเปลี่ยนชนิดของบ้านได้นะคะรวมถึงคำนิยามด้วยคำนิยามดูจากอะไรนะคะก็คือบัตรคำนะคะทั้งคำศัพท์และคำนิยามที่ทีเชอร์ให้ทำกิจกรรมในตอนแรกนะคะต่อไปเดี๋ยววันนี้เรานำใบงานสุดท้ายนะคะขึ้นมาแรปอัพด้วยกัน The last worksheet โอเค Show me the last one please The worksheet number 43 Show me Group 2 โอเค The last one เราจะมาทบทวนคำศัพท์กันนะคะมาดูกันว่านักเรียนจะสามารถเติมคำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบจากข้อมูลที่เขาให้มาก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยหน้าถัดไปEveryone you have to look at this one first นักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมคะ Crossword ใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าคำศัพท์ที่เรียนได้จะสัมพันธ์กับช่องที่นักเรียนได้หรือเปล่านะคะนักเรียนไปทางเตรียมใบงานที่43ให้เรียบร้อยนะคะ Crossword นั่นเองโอเค Everyone are you ready
1: Yes
0: I hope soเดี๋ยวเราดูที่แถวที่เป็นแนวนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบก่อนแล้วเราค่อยนำไปเขียนก็ได้ข้อที่1ใครตอบได้ว่าเป็นบ้านชนิดไหน Number 1 A stand alone house

0: Group 4. A standalone house. คือ What is it?
1: It is detached house.
0: It is a detached
1: house.
0: คนมาถาม detached house.
1: Detached house.
0: Very good. Detached house. นั่นก็คือข้อที่1อ่ะนักเรียนเขียนคำตอบลงไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่งเขียนใหม่นะคะข้อที่2 a small house usually in the countryside countryside small house in the countryside อยู่ที่ชนบทเป็นบ้านหลังเล็กๆหรือเราเรียกมันว่ากระท่อมอ่ะ group 4 again group 4 okay. ตอบได้รับ1คะแนนนะคะไปแล้ว1กระท่อมในภาษาอังกฤษคืออะไรกระท่อมกระท่อม
1: cottage
0: cottage very good one Alice โอเค group 4 got 2 points เร็วมากเลยนะคะ number 3 one of a row of houses that are joined together in a row group 4 again ไม่มีใครยกมือเลยมีกลุ่ม4อย่างเดียวอ่ะกลุ่ม4รับคะแนนที่3นะคะ
1: terrace house
0: this is terrace house very good terrace houseนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเดี๋ยวครูเฉลยให้ทีหลัง number 4 a set of rooms for someone who live in a one level of a building or house คืออะไรเอ่ยเป็นห้องที่มันเป็นเซตจัดไว้ให้เป็นเซตนะคะสำหรับบางคนที่อาศัยอยู่ในเป็นชั้นๆโอ้ touch your ears and then 3 2 1 go group 2 what is itI don't think so. Set of room เขาขายเป็นห้องไงลูกเขาอยู่เป็นห้องอ่ะคืออะไรเป็นที่อาศัยแบบไหนเอ่ยโอเคถามเอาโอเคกลุ่ม6 What is it? It is
2: apartment
0: very good oneโอเคเดี๋ยวเรามาดูแถวที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะแนวตั้งใช่ไหมโอเคข้อที่4 a house that is joined to another house only one side ที่ติดกันแค่ด้านเดียวโอเคกู4 only one side
1: See me the detached house.
0: What is it? Again, please.
1: See me the detached house.
0: Semi detached house. One more time.
1: Semi
0: detached house.
1: See me detached house.
0: Detached. Very good. ตอบกลุ่ม 4ได้กี่คะแนนแล้วคะ Okay, you got 4 points. ต่อไป number 5 usually has only one story. What is it?กลุ่มอื่นตอบไม่ทันเลยคือ
1: บังกะโลค่ะ
0: บังกะโลโอเค this is the answer นี่นะคะใช่ไหมเอ่ยเซมิ detached นักเรียนดูคำเฉลยนะคะเฮ้ยมันไม่ตรงกันนี่นะดิฉันเขียนเฉลยไว้ให้แล้วนักเรียนไปทางตรวจสอบได้นะคะถ้าไม่ทันเมื่อกี้นะคะถูกต้องไหมลองเติมดูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะคำศัพท์ทั้งแนวนอนแนวตั้งและแนวนอนดูซิcottage terrace ให้เช็คคำตอบนะคะแล้วเขียนลงไปนักเรียนปลายทางก็สามารถดูคำตอบได้นะคะจากหน้าจอตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่านะคะดูให้สัมพันธ์กันในแต่ละข้อนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมใบงานที่คุณครูฝากให้เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะโอเคให้เวลาเช็คคำตอบเขียนลงไปเลยค่ะเห็นได้ไหมโอเค everyone you have to pronounce the word together again everyone listen carefully and repeat after teacher okay the first one semi detached house
3: semi
0: หรือว่าบ้านที่เป็นยังไงคะบ้านแฝดนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาใช้กำแพงติดกันนะคะต่อไปบังกะโลบังกะโลก็คือบ้านที่อยู่ตัวเดียวเดียวๆใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีบันไดนะคะเป็นบ้านเตี้ยๆอยู่ตามพื้นที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งต่อไป everyone say detached house detached house คือ stand alone หรือว่าบ้านที่อยู่เดียวๆนั่นเองนะคะเรียกว่าบ้านเดียวนะคะ detached house the second one a small house usually in the countryside บ้านที่อยู่ตามชนบทใช้วัสดุพื้นบ้านสร้างก็คือ cottage วันมาถาม cottageGood job. One of a row houses ก็คือบ้านที่เป็นตึกแถวเรียกว่า terraced house.
2: Terraced house.
0: One more time. Terraced house.
2: Terraced house.
0: And the last one, apartment.
2: Apartment.
0: Very good. Apartment.
2: Apartment.
0: Good job. ดีมากนะคะ ตรวจคำตอบไปด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะยังใช้ใบงานนะคะที่42ที่คุณครูนะคะให้นักเรียนได้ทำไปให้นักเรียนพกมาด้วยจะลืมไม่เอ่ยลืมไหมคะห้ามลืมใบงานนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาใช้กันนะคะกับเรื่อง describing houses สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่44 45นะคะรวมถึงใบงานที่42ก็คือตัวนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรบ้างในคาบต่อไปโอเค everyone eyes on me
2: I saw you
0: okay I hope you enjoy our lesson for today อยากให้นักเรียนนะคะลองสำรวจบ้านของตัวเองดูว่าบ้านของเรานะคะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นบ้านชนิดใดนะคะแล้วก็อย่าลืมคำศัพท์ที่คุณครูให้วันนี้ทั้งหมด6คำด้วยกันโอเควันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเค Well done, everyone. I need to see you next time. Have a nice day. Bye-bye.
3: Thank you, the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Don't forget to bye-bye your friends.

Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัล
นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่หมดและไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสา

0: คนนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวละเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
1: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวรสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าว

0: นะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี้ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่สองมันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

เราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวเพื่อให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

้ำจิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญอาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับ เข้ามาหล่อล้อมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

สมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่น

0: ช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วค่ะ

0: 1ไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
1: นี่คือหวี
0: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่2เพื่อนๆเก่งกันมากเลย
1: นี่คือฝาชี
0: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่3เรามากันครึ่งทางแล้วนะ
1: นี่คือตุ๊กตาหมี
0: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่4เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกา
0: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้
0: เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือตัวตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหมอ
1: ค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบนี่ค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็สองโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้งสองโรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้ว อาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้า

0: ่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่า

0: ได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
0: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
1: ่ะค่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะ มีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะดีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจแล้วว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์เนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
0: อ๋อคือจริงๆทั้งสองโรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคหนึ่งแยกออกไปนะคะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: เป็นคนละโรคแยกไปเลย
0: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์อันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้น
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: ค่ะ
1: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอ
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะ

0: โรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
0: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากหรือแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: อย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีคลื่นลำบากคลื่นแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: แล้วเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากินอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแบบที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่

0: ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำใหตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: ค
0: ่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะแล้วยังมีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนนะคะ
1: เพราะว่าอะไรอะคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรด

0: ้อยลง
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดนะคะ
1: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
1: ยา
0: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อแอคซอนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทน

0: เหมือนแค่กับเหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี้ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who what or where The following are the characteristics of which place Clue number 1 This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorerBecause of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to house civil war prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26famous people were imprisoned here โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
1: Akatas
0: Your answer ถูกต้อง Later it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the USเป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมากมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดีอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์George Kelly, James Bulger, รวมถึง Alvin Caprice และ Codice. It is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site. เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้นและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ Stories from this prison have been adapted into many films and TV series. เมื่อตอนนี้200ต่อ100พักเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
2: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาแถวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast from the Central Region and from Bangkok where one of the five will become the national winner for this year's competition อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าน่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ random เลยครับลอจิก a famous chemistwas murdered on his way to England. Before his death, he left the following note. 76-20-44 79-16-22-7 Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants.Who are suspects? They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers?
3: โรงเรียนปัว
0: ตอบว่า
1: Austin
0: Your answer

0: มช. Your answer, if you have one, is
1: Austin and Oscaru.
0: Your answer. ถูกต้องสิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
1: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
1: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
1: แล้ว44คือ
2: ลูบิเด
1: ียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
2: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากละติน
1: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
1: เป็นไนโตรเจนเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับรวมกันเป็นออสติน
0: มันนำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
1: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
1: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมช. That's right boys and girls, next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาครับ
3: โคราชสู้ๆเด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
4: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
5: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp. All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirinton Dam.
6: The construction of Sirinton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatt of electricity per hour.
7: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
8: Actually, so the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
6: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
8: However, to have the hydro power plant, it requires the big dam or the really high reservoir. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
5: The Sirinton Dam can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rye of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirinton Dam? Is it A. It can supply more electricity to the whole of Thailand. B.It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C. It can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D. It can substitute all the other types of electrical energy in the system?

0: ซีอิ๊วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกินซีอุ้ยอยู่ศรีราชโดนสตาร์ฟไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือซียูเรียนรู้ศึกษาตอบว่า
1: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
0: and your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number 1 The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number 2 The design of the main setting of the story is inspired by the cityOf Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number 3. It is a 2017 animated feature. เอาละสิเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
1: Coco.
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้องword or which line did you get it right
1: Mexico yes
0: พอจาก2คําใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่มั้ย it is a 2017 animated feature by Disney Pixar เอาละสิ Pixar มาแล้ว directed by LeeUncritch and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือ The movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Chakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
0: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้หรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาคะบูชาพี่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ย

0: ขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆ สกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
2: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่พี่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองไปแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้

0: แต่ก็ไม่ชนะ
1: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแพ
0: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
2: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
1: ยังไง
2: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
1: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
2: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
0: รัสเซีย
2: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
0: เป็นอินสปิเรชั่นค่ะ
1: โอ้อินสปิเรชั
0: ่นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
1: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
3: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
1: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบหนึ่งความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
0: More fun
1: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
0: More difficult
1: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิบาใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
2: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
4: my name is Sun my name is 14 years old nice to meet you
1: yeah
5: I'm 16 years old I'm from southern part of Thailand
6: hello my name is Bai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
1: yeah what can you please introduce yourself to our children
7: hello Nice meeting you. My name is
1: Mai.
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
9: I'm Miyuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
10: My name is Yuji.
11: Yuji.
10: I'm from Nagoya.
11: Nagoya!
10: Nice to meet you!
11: Nice to meet you!
8: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
12: My name is Shogo
1: Shogo
12: Hi Aomori
0: Aomori
12: Aomori Aomori
8: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
1: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
11: พร้อม
1: Are you ready
11: Yeah
1: Let's go
13: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊ดปุ๊ด
14: very fast train
15: Preston and
14: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
15: ชินคังเซ็น
14: ใช่แล้วมันก็ very fast have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa really
13: เอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
14: อย่านะคะทุกคนเราไม่ค่อยผ่าน
13: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
14: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
13: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็น noun จะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ

0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
1: ดูมาร์เก็ตฮันติง
0: ตามล่าของในตลาดสด
2: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Huntingไก่เด็กใบ้ลูกทัวหาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มัน

0: 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
1: It seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
2: bad smell bad smell red ball red color
1: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
0: some
1: small ball okay very small but it's not a fruit okay a red it have a root
0: หมดเวลา go let's go go this way to the market
1: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
3: ๆ
4: I have. It's not dry fruit.
5: これかな。
4: でもこれは I think vegetable. わかんない。
0: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
5: เอ๊ะどうしよう これでいいやもう
4: can I buy this
6: หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
7: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
4: not too large but small like yeah and it's usually on the king อะ
0: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basketนั่นเองครับ
4: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
0: fish
4: and
0: 10
4: and not
0: 9
4: not large
0: 8
4: more
0: 7 6
4: yeah and
0: Thai
4: and they love to
0: 4
4: and they love to
0: 3
4: sell on the
0: 2
4: box.
0: 1
4: yes yeah, and box.เพื่อนเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไ
0: รแหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี้ What do we call this
8: So fish
0: fish
8: yeah
0: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
7: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
0: โจ้ไฮไฮโอเค
8: และ
0: 1นาทีครับ
8: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
5: ตั้งแต่ยังแม่เปิดมาหนูดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
6: โอเค it's a fish

0: And we love to eat with som tam.
1: Som tam.
0: Som tam eat with som tam.
2: You know som tam.
0: Fish that eat with som tam. And it's very smelly. Smelly. That smell and taste not good.
1: Taste not good?
2: Hey, Thai people love
1: som tam.
0: But Thai people love to eat with som tam.
1: Yeah, fish.
0: Fish. Eat with som tam. Men.
1: Yeah.
2: 10, 9, 8,
0: 7,
2: 6,
0: 5,
2: 4,
1: another.
2: 3,
1: fish.
2: 2, fish. 1, done! Thumbs up!
1: Okay.
2: You know what it is?
1: Fish, sometimes.
2: Smell bad?
1: Smell, yeah.
2: Ready? Set, go! เชิญครับมาแล้วครับ
3: ชอบที่สุดคือโชโกะตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
1: fish ส้มตำปลา
4: น่ารัก
1: ส้มตำ fishปลา
5: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
6: ส้มตำปลา
1: ทูเช้าส้มตำปลาปลา
7: แวร์
1: ไอ้ยาปลาปลาส้มตำปลาม
3: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวพี่ก็ใบประมาณว่าส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
8: ปลาถ้าไม่มีคนถ้าชนะเอาทุกคนนะพี่บ๊อบ
2: เฮ้ยเกมโดนด
3: ีไงโดนอยู่ใต้จมูกแล้ว
1: ปลาปลา
6: ใส่ปลาปลาอะไร
1: วันปลาอย่า
6: วัน
1: ส้มตำปลา

0: time for Laminis and Bicycles!
1: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: not flour flavor flour อะไรบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
3: it's
2: chip like a snack in the kid is it had a sour right
0: 3
3: sour
0: 2
2: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think
3: 2 minutes I don't know what it's called but I think I will just go and find it
0: Okay เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
4: ไปต่อ
0: พร้อมนะพร้อมนะ3
4: minutes
0: พร้อมแล้วเชิญก
2: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack the round circle okay I think I'll just take this
0: okay. 10 9 8 7 แล้วคำตอบข้อนี้คือ
5: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านเอกเพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's check it out go there
6: riba
7: riba
6: kawa
7: hi
6: riba
8: wow amazing
7: hi
2: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
8: Oh, Meklong.
2: Meklong River.
8: River Meklong.
2: River Meklong.
8: Okay.
2: Maybe you can see a fly in at night.
7: Really?
9: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together.
0: Okay, let's go. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi ับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
10: ใช่ค่ะ
0: อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
1: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
10: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
10: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
11: ข้าว
10: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
10: ชิน
0: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
12: ได้ครับ
0: นี่คือ
13: hungry now
12: hungry
5: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
10: คำว่าเข่งจำได้ไหมลูกอิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
1: ค่ะ
10: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไหมลูกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฝั่งโอเคเนาะ
1: ค่ะ
10: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
1: สระ
10: ค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
1: A-E-I-O-U
10: นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
1: D
10: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A-E-I-O-U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
1: the
10: university ค่ะ
14: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้การ
15: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะหนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
16: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือ Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์นะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นพีเออร์มาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวที่เป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วทางการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะครับบอกอ้าวเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้ล่ะครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นเลยฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้โหงงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้เลยนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor ODOR แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวนี่นะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจแล้วนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น ODOR แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น ODOUR คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น rumor คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น rumour นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น or อังกฤษเป็น our อันต่อไปครับก็คือ er กับ re ครับอย่างเช่นคำว่า theaterThe theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น ER ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น RE โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบ RE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างแล้วนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Zออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้

อีนนะครับชาวอเมริกันนั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกันจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษจะเป็น CE ชาวอเมริกันก็เป็นSE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom นะออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray นี่นะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้เนี่ยมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่เซิร์ฟนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนฮูกชัดเจนมากและชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacteria ชาวอเมริกาก็เป็น antibacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผม

อช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ช้างจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกาLaboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาอังกฤษให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเห็นนะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please ตัวที่ไม่เคยรู้เลยครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraser ก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบเชียงกริดแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางไว้ทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ boot ครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้า boot ที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้า boot ออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะ boot คือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกันก็จะเรียกว่า the hood แต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกันส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม Where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่น
คยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับ

พอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000บอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกันก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่า soccer นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซะเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่า soft drink กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซดาครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่า soda นะครับหรือ soda pop ที่อเมริกา soda pop ก็คือน้ำอัดลม soft drink ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับso ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500 เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า9ขวบถูกไหม
1: ฮะใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. Are you 5ขวบแล้วน้อง Lisa, น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวพระจันทร์ค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: ทีเชอร์ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้เย็นสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: cheek
0: cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: left cheek,
0: cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose
1: nose
0: okay ready 1 2 3นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปรับแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลัง

0: ้งเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามทีหลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้โตไวๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy, healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: ้อยแล้วค่ะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
2: hello
1: hi
2: hi
1: hey
2: hey
1: good morning
2: good morning
1: good afternoon
2: good afternoon
1: good evening
2: good evening
1: good night
2: good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
2: ไม่เหนื่อย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนแล้วจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่าI can take you travel.
2: I can take you travel.
1: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai.
2: I'm Thai.
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
5: กัน
1: น้องกันกับน้อง
5: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: คร
1: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand.
2: Thailand.
1: But
2: I have
1: Mon descent.
2: Mon descent.
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
5: ชิบหายเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียดาย
5: เดี๋ยวผมจะพาทิเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
5: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
5: ถึงแล้วครับทิเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
5: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
5: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: Bamboo
1: แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
5: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
5: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: protect the house
1: ถูกต้องครับ
5: เข้าได้เลยคร
1: ับโอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
5: ประมาณ2ห้อง
1: นอนกี่คนครับ
5: หลายคนเลยครับ
1: หลายคนเลย
5: คร
1: ับโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
5: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
5: ก็หนาว
1: หนาวสอนคําว่าเย็นใช้คําว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
0: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลย

0: เนี่ยครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า slow life
1: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
2: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สําหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชิญลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ไป let's go โอ้โหหอมแต่ทีเจอร์เกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
2: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: หวานหวานมันมันครับ
0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
1: sweet
0: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
3: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
4: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
1: coconut milk
0: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
4: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
4: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20 บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์แกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
1: ดีใจค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
2: พรุ่งนี้ตอน8 โมงเช้ามีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน8 โมงเช้าค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทำบุญด้วยกันครับ
5: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
5: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ see you again tomorrow
1: see you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ let's go this wayเรามีนัดกันเด็กๆอยู่ไหนนะเททีเจอร์เกรกหรือเปล่า
6: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้
6: เมื่อรา
0: อะไรนะครับ
6: มันไงรา
0: อมันไงราอที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
1: good morning
0: ถูกต้องครับ
2: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีเจเกก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
4: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
5: ขนมฮาลาวาค
0: ่
5: ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
5: Sweet.
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีเจอร์แกรกเลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
5: ต้อง2สี
0: นะ
5: คะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste?
1: Can I have a taste?
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบ๊าม
5: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วพาสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
5: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากๆเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
1: yummy
0: delicious
1: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
4: กล่องละ20 บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
5: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
5: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
2: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
4: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
4: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ชิมเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
5: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
7: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
8: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
1: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่
5: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เรามาได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเค แล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
7: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
9: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับงั้นใช้คำว่า make merit
7: make merit
0: วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
7: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
7: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
9: แล้วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
9: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
9: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
9: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
9: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
10: ้ไป
9: เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
9: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ
11: ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
9: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
11: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
11: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
9: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
7: flower
0: เอ๊ะ teacher Greg ครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
9: อร่อยคร
0: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
9: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
11: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
11: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
11: น้ำตาล
9: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
7: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
11: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
11: thank you
9: ต้องพ
0: ู
9: ดเลย thank you
0: ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก
12: thank you
0: 1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
7: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
7: soft
11: Delicious.
0: Delicious.
7: No, yummy.
0: Yeah, yummy. Delicious. Yummy. Why yummy? Yummy. Yummy. จูเกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
9: เชียร์คอร์ด
0: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
9: สบายมาก
0: เลยเย็นสบายเป็นยังไงครับ
9: หนาว
0: เป็นทางหนาวหนาวแล้ววันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษาหมอ
9: เอออังกฤษ
0: ก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะทบทวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
7: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
7: I am a guide.
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you
7: like
0: a guide?
7: A guide.
0: Would you like a guide?
10: มีหลายอาการ
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับแล้วจะทบทวนพาสมอนด้วย

0: เช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
1: มันเงยระอาม
0: ันเงยระอาแล้วคำว่าอร่อย
1: เชียคอ
0: เชียคอแล้วคำว่าขอบคุณ
1: ตังกุลาอา
0: ที่จะต้องตังกุลาอาเด็กๆที่พาที่จะไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
2: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับผมถ้าเกิดเดี๋ยวที่จะจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
0: and don't forget next week what story will we encounter who knowsYou gotta check it out, and we'll see you again soon. So long from Ratpuri, from the Mon Homeland. So long, everyone.
5: Tangkurao.
0: แล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ Bye bye. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent Bum.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C descent ข้อ A leaven แปลว่าเชื้อข้อ C nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับ oh. แต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้ว อาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
6: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับ
6: no.
0: ที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้เขากำลังทำขนมสำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะ oh.

0: and on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But we evaluate how much, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆเตือนที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
2: เด็กๆอย่างเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคามอื
0: ่น We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website.So that all children could really download and then learn child labor exploitation.
3: หนูขอสัญญาว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเองไม่ว่า

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็เ

0: นชั้นเอกโทตรีจัตวา
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
2: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
4: เอ้ย
0: ป้าพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
5: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
6: ขอรับ
5: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
6: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
6: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
5: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
6: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
6: นี่เ
7: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเลย
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริง

0: มันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
3: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้

0: มีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
1: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
2: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
1: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเ เบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัด

0: ก้าหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้หมมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2500

0: 2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: 这里是一座不夜城，正一座充满生命、艺术文化和笑容的城市，曼谷，泰国的首都，被评为世界顶级旅游城市之一。有许多值得参观的景点，例如大皇宫、玉佛寺这样精美的寺庙，热闹非凡的夜市，米其林级的街头美食。可是想在宁静小巷中时髦的秘密咖啡馆。曼谷是一座将过去与现在美丽融合的城市，它是全世界游客渴望一再重访的目的地。今天我将带大家一起踏上旅程，去探索为什么曼谷会成为泰国精神的代表，并拥有如此强大的力量，引致世界注目。这不仅是旅游，更是一段人生的体验。欢迎来到曼谷，这座你将永生难忘的。我将带您去体验泰国特色的第一站。就是泰式寺庙和泰式服装，顺着泰服去泰式寺庙，不仅仅是泰国人之间的流行活动，而是成为了深受全球游客喜爱的新潮流或新文化。它既美丽，又展现了泰国特色，同时还为泰国人民创造了收入。这就是泰式魅力，任何人来了都一定要试试。
3: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
3: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
3: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
2: 如果提到曼谷这座不夜城，最突出和吸引全世界的一点就是街头美食。这里是美食家的天堂，无论是白天还是黑夜，在小街道旁还是在小弄里，您都能找到地道的泰国美食。浓郁的味道，新鲜的食材，从平凡的小推车上变成一顿令人难忘的美餐。曼谷的出行方式可以说独一无二，想要速度又快，摩托出租车随时待命；想要坐得舒服又有空调，建出租车或 Grab， 或者选择大声 BTS MRT 或是客船。但如果您想要充分感受泰式风情，就一定要试试机动三轮车，那嘟嘟的引擎声以及那种令人忘却一切的刺激，这就是全世界独一无二的出行魅力。这就是三轮车上的泰式特色，永远不会过时。对于不喜欢湿热天气和街头喧闹生活的人来说，购物中心就是那些追求舒适便利生活方式的人的首选。市中心和湄南河畔的购物中心，既有一派繁荣的景象，将时尚科技和文化雅雅地融合为一体。夕阳西下，曼谷就开始闪耀书迷人的另一面。这里充满了各种类型、各种风格的夜生活场所，从豪华的屋顶酒吧到湄南河。因为曼谷不只是一个目的地，它更是让游客永生难忘的夜间体验。

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

พบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤ

กรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนTablet ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์ tablet smartphone ได้ด้วยค่ะจะเป็น application อะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: เลยน
0: ะคะใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็น

0: กที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ Quay แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปนี่นะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนะต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorseนะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญยดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัฒน์แสงทองครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เน
2: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือคำกริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: go

0: างเหี้ย
1: โอ้โ
2: หยกไม่ไหวยกไม่ไหว
0: พูดอะไรนะ
1: You want me to lift that one
0: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
1: อ๋อหนัก
0: ยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอาไม่ก็เอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
0: put it away
3: หรือ put it back
0: ก็เลยเอามาเก็บ put it back you build muscle right
1: correct
0: you trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
1: Can you speak English, please?
0: I speak English.
1: I don't understand. What are you saying?
0: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บ๊วยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าครับ
0: I want to view your shoulder
1: okay
0: your back
1: all right
0: arm
1: okay
0: forearm okay. and your breast
1: what whoa. What do you mean by breast
0: ทำไมตกใจอะไรอ่ะ
1: breast
0: นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and the ring and the chicken breast and the ring and the ring

0: and big and big.
1: Oh, chicken breast.
0: อกไก
1: ่อกไก่ไงคุณพ่อก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast.
0: Ah yes, your breast.
1: ว้า
0: ไม่อะ
1: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านอยู่นี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
0: oh sorry
1: chest muscle
0: I want to be your chest muscle
2: okay yeah understand
0: good
2: better yeah okay
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่2ค่ะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าปิดประตูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคำแรก close the doorคำที่2 crossing the door ใช่แล้วค่ะเราจะใช้คำว่า close the door ที่แปลว่าปิดประตูเราใช้ verb infinitive กับประโยคคำสั่งกันนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep lateแปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะ นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet ค่ะน้องๆ อย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เย้ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: Nickname คือชื่อเล่นนะครับ

0: Speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้จะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี้
0: ใช่แล้ว
1: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ย
0: เฮ้ยนี่
1: รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับอีกต่อไปแล
0: ้ว We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยปีอะไรอย่างงี้
1: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grands Lin is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยนะแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: ของจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ Yeah
1: นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง And the big guy in the background here is Mr. Mahesak
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10 เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต
0: ้ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคนึงที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Let's สะกดด้วย L-E-T แล้วมี apostrophe S คำว่า Let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนชวนได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะคำว่า LetLET กับคำว่า let's apostrophe s เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่แนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น let เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วยกรรมแล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help youให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่แนทใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้กรรมนะคะน้อง
2: ๆและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือ let's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
4: Vocab King
3: ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
2: Let's go
5: Welcome to Good Morning
6: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่ง

0: มากเลยนะ
1: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
2: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
0: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
2: Category number 2, office.
0: สำนักงานค่ะ
2: And the last category, occupation.
0: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
3: Aquatic animal.
0: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค่ะ
2: Occupation.
0: น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
0: อยากเล่นหลังนะคะ
1: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
2: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
3: M-A-C-K-E-R-E-L.
2: Correct! You got it! Mackerel.
0: มาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
2: Alright, your category is occupation. The first word, investor.
4: I-N-V-E-S-T-E-R.
2: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R.
2: Investor.
4: I-N-V-A-S-T-E-R.
2: Oh, so close!
0: นิดเดียวเอง
2: Yo, one letter. Investor, I-N-V-E-S-T-O-R. O-R, there it is.
1: Uh-huh. คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
2: Your next word is sturgeon.
3: S-T-E-R-G-E-O-N.
2: Sturgeon.
3: S-T-O-R-G-E-O-N.
2: Sturgeon.
3: S-T-U-R-G-E-O-N.
2: Got it! There it is!
1: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
0: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
2: Your next word is astronaut
4: A S T R O N A U T
2: Correct You got it
0: แปลว่าอะไรคะ astronaut
4: นักบินอวกาศค
0: ่
4: ะ
0: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
2: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
3: A-R-C-H-E-R-F-I-S-H.
2: Correct! Archer fish! Good guess!
0: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
2: Your word isaccountant
4: A C C O U N T A N T
2: correct excellent then your next word is urchin
3: U R C H I N
2: correct urchin well done
0: คืออะไรคะ
3: เม่น
0: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีดีเสมอนะ
2: all right your next word is messenger
4: M-A-S-E-N-G-E-R
2: Messenger
4: M-A-S-E-N-G-E-R
2: Messenger
4: M-A-S-I-N
2: Oh, I'm sorry!
0: หมดเวลา
2: Close again! Yo, Messenger M-E-S-S-E-N-G-E-R
0: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
2: Give them both a big hand
0: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
5: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะจากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะน้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุน ติม suffix เข้าไปกลายเป็น

0: คนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จักซัฟฟิกกันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติมซัฟฟิกแล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
1: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
0: เติมเข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
1: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยมค่ะ
0: เติมเข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
1: คำที่สามนะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
0: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
1: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะกิ๊บสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creator act actor investinvestor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้อง
0: ๆ นอกจากนี้นะคะซัฟฟิกที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ซัฟฟิกเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนซัฟฟิกกันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า ment ค่ะ ment ment พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า ment เข้าไป ment ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
0: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
3: 1,790 บาทครับ
2: โอเคอุ๊ยลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
4: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
2: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
2: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์ครับ
4: กดได้ด้วยเหรอ
2: นี่นะเดี๋ยวนี่ไงครับพี่เขามีอันนี้ไง
3: เล่นเกมแล้ว
2: เนี่ยได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
2: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1 7 9 0กดยืนยันโอเคได้แล้ว
4: เย้ได้แล้ว
2: โอ้เร็วดีจัง
3: คร
2: ับ แล้วใส่ถุงด้วย
4: ใส่ถุงครับ
3: เรียบร้อยครับ
2: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว
1: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะ
0: จากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: cashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า

0: ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะ
1: ทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมา
0: แล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองๆนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bank
0: คำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะtransfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
0: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวก go ซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะ
1: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดงinvest investor ลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะ
0: และเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงินTransfer โอนเงินค่ะ
1: แล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
2: English Level Up
0: สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เย่เรามาเจอกันอีกวันวันนี้ใจตรงกันนะคะใส่ชุดขาวดำเหมือนกันเลย
1: คุ้ม
0: โทนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ใกล้ปลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเวิร์กเอาท์อีกวันหนึ่งของเรานะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้งานกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะคือสะบักช่วงด้านหลังของเราวันนี้ใครที่เป็นมีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะที่หลังของเราจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเรานั่งเล่นมือถือเราก็จะก้มดูมือถืออยู่แบบนี้หรือแม้แต่นั่งหน้าจอคอมเราก็จะก้มโค้งหลังอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าออกกำลังกายของเราจะเน้นที่กล้ามเนื้อฝั่งหลังของเราเมื่อกล้ามเนื้อหลังของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยอกเราก็จะยืดเปิดขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ไหลห่ออยู่แบบนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนั่งสมาธิกันก่อนเนาะมานั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะเอามือวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างยืดหลังของเราให้ตรงๆขึ้นมาแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาทำสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเราเองสักครู่หนึ่งค่ะมีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกปรับลมหายใจของเราให้ลึกขึ้นและยาวขึ้นให้ลมหายใจออกเป็นลมหายใจที่เบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจและร่างกายให้มีสมาธิอยู่กับทุกๆการเคลื่อนไหวในวันนี้ให้มีสมาธิรู้ว่าเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่หายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกยาวจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงที่ดวงตาเล็กน้อยโอเคเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเริ่มจากช่วงคอของเรากันก่อนเนาะเราจะเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาและหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังทีนี้นำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีเราจะกางแขนทั้งสองข้างออกแล้วหายใจเข้าเราจะยืดอกมาด้านหน้าผลักมือไปด้านหลังหายใจออกเราจะกอดโอบตัวเองไว้แล้วโค้งหลังลงใช่หายใจเข้าเราจะยืดเปิดอกขึ้นผลักมือไปด้านหลังหายใจออกเราจะโค้งลำตัวแล้วกอดอกไว้หายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกกอดอกไว้เหมือนมีลูกบอลกลมๆอยู่ด้านหน้าขออีก2ครั้งหายใจเข้ายืดอกค่ะหายใจออกกอดช่วงอกของเราไว้โอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางทีนี้เราเอามือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังค่ะ3 21โอเคผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง3 2 1โอเคค่ะกลับมาตรงกลางค่ะมาที่ด้านหน้ากันบ้างหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าไตมือไปข้างหน้าก้มศีรษะลงหายใจเข้าค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาคลายข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะทำขาเป็นบัตเตอร์ฟลายไว้นะคะมือจับที่ข้อเท้าไว้และหายใจเข้าเราจะพับเข่าเข้ามาใกล้ลำตัวหายใจออกเราจะกางเข่าออกหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจเข้าและหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ท่า All 4ค่ะ แคทแอนด์คาวกันนิดนึงนะคะเริ่มจากแอนก้นเงยหน้าขึ้นค่ะกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้หายใจเข้าหายใจออกเก็บสะโพกเข้ามาค่ะสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงโก่งสะบักขึ้นไปสูงสูงหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นและสูบสะดือหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเดียวนะคะหายใจออกโก่งล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงเลยแล้วค้างไว้ค่ะผลักมือขึ้นไปให้สะบักของเราเนี่ยเต็มขึ้นไปหาเพดาน3 2 1โอเคหายใจออกผ่อนคลายทีนี้นะคะมาที่เอามือแตะไว้ที่หลังใบหูนะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขอข้างละ5ทีพอค่ะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออก2หายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออก3อีก2ครั้งค่ะ4อีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูไว้หายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกข้อศอกมาแตะข้อมือ1หายใจเข้ายืดหายใจออก2สามขออีกสองครั้งค่ะสี่อีกครั้งเดียวห้าโอเคค่ะมาเราเตรียมพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์กันแล้วไปเวิร์กเอาท์กันเลยอ่ะท่าแรกของวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่ายืนขึ้นก่อนนะคะเราจะทำท่า inchworm นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้ลองทำกันไปแล้วเนาะเราจะวางฝ่ามือเต็มเต็มพื้นเดินมือมาด้านหน้าเป็นไฮแพลงไว้ทีนี้เราจะก้าวเท้าด้านข้างค่ะเท้าซ้ายมาวางข้างนิ้วก้อยซ้ายกลับไปแล้วสลับข้างเท้าขวามาวางข้างนิ้วก้อยขวาแล้วก้าวกลับไปแล้วเดินมือกลับมายืนตัวตรงนับเป็น1รอบแพ้ขอ5รอบเมื่อกี้เรา1รอบแล้วเนาะเราอีก4รอบเอาโอเคป่ะเตรียมตัวไปค่ะเดินมือไปด้านหน้าก้าวเท้าซ้ายมาด้านนอกก้าวกลับแล้วก้าวเท้าขวาก้าวกลับแล้วเดินมือกลับไป2มารอบ3ค่อยๆเดินมือไปนะฮึบก้าวเท้ามาค่ะแล้วเดินมือกลับไป3อีก2รอบป่ะถ้าใครก้าวไม่ถึงนะก้าวครึ่งทางแบบนี้ได้ก้าวครึ่งทางได้แล้วเดินมือกลับมา4อีกรอบเดียวก้าวมาปึ๊บเดินมือกลับ5โอเคต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า I raise นะคะอาทิตย์ที่แล้วเราทำเป็นแขนเป็นรูปตัว Y ขาเราจะกว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะแล้วเราจะผลักสะโพกไปด้านหลังโน้มลงตัวมาด้านหน้าแต่หลังให้เหยียดตรงเอาไว้นะคะ

0: ำมือไว้ชูนิ้วโป้งขึ้นหาเพดานแล้วเดินจะเหยียดแขนไปด้านหน้าตรงๆเป็นตัว I แบบนี้นะคะขอแค่10ทีไปพร้อมๆกัน2เกรงท้องไว้ค่ะ3ให้รู้สึกถึงการใช้งานของสะบักด้านหลังในการเหยียดขึ้น4 5หายใจเข้าหายใจออกเหยียดขึ้น6 78เกร็งท้องตัวนิ่งๆไว้ค่ะ9อีกทีเดียว10โอเคครบแล้วค่ะอ่ะเราไปกันต่อที่ท่าต่อไปเลยนะคะท่า Renegade Roll นะคะอันนี้อาทิตย์ก่อนเราก็เคยทำแล้วเหมือนกันเนาะเราจะอยู่ในท่า High Plank กางขากว้างไว้นะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวนะแล้วเราจะเอาศอกแนบลำตัวแล้วแทงศอกขึ้นไปหาเพดานกดไหล่ให้ไกลใบหูไว้ขอ10ครั้งค่ะ2 3 4เกรงท้องตัวนิ่งๆไว้5 6บีบศอกข้างลำตัว7 8 9อีกทีเดียว10โอเคค่อยๆวางเข่าลงท่าต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเราจะทำท่าซุปเปอร์แมนนะคะท่านี้เราจะนอนคว่ำลงไปเลยเราจะนอนคว่ำลงไปเลยนะคะแล้วเหยียดแขนออกมาด้านหน้าเป็นรูปตัว Y นะคะหายใจเข้าเราจะยกลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะลดตัวลงแบบนี้10ทีนะคะมาฮึบยกตัวขึ้นแล้วลง1ยกลำตัวยกขาขึ้น2ยกขึ้น3ใช้การเกรงฝั่งหลังทั้งหมด4เมื่อยนิดนึง5ฮึบ6อีกนิดเดียวค่ะ7เกรงหลังไว้8อีก2ที 9อีกทีเดียว10โอเค
1: พักค่ะ
0: ตอนนี้น้องแอมบอกว่าอยากนอนไปเลยได้ไหม อยากนอนคว่ำแล้วก็รอเลยได้ไหมคะน้อง
1: บอกไปเลยค่ะซุปเปอร์แมน
0: อยากจะบินออกไปเลย เอาพักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราจะรู้สึกไม่เมื่อยช่วงหลังช่วงสะบักของเรากันนิดนึง
1: เซตแรกยัง
0: เซตแรกยังต้องเซตที่2เซตที่3จะเริ่มเมื่อยขึ้นโอเคแต่ทุกท่าของวันนี้นะคะพยายามกดไหล่ของเราให้ไกลใบหูไว้ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดแขนขึ้นในท่า I rest นะคะเราจะต้องกดไหล่ให้ไกลใบหูเราจะไม่ขึ้นมาติดหูแบบนี้เราจะกดไหล่ไปด้านหลังแล้วก็เกรงสะบักเอาไว้นะคะโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อสะบักในการเหยียดแขนขึ้นนะแบบนี้ในทุกท่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอบ2กันโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบ2แพทย์จะคอยดูท่าน้องแอมนะคะแล้วคอยอธิบายท่านะอ่ะเริ่มจากท่าแรกก่อนนะ Inchworm โอเคไปค่ะค่อยๆวางมือให้เต็มๆฝ่ามือแล้วเดินมือไปด้านหน้าแล้วก้าวเท้าไปวางด้านนอกมือด้านนอกนะคะสลับข้างแล้วเดินมือกลับมายืนตัวตรงโอเครอบที่1ผ่านปากบาดรอบที่2ถ้าใครขาตึงสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะนี่ค่ะเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมารอบที่2ผ่านไปดีค่ะเกรงท้องไว้ลำตัวนิ่งๆไว้แล้วก้าวเท้าไปดีค่ะ2แล้วกลับค่อยๆเดินมือกลับมาค่ะกลับสามารถงอเข่าช่วยได้นะคะขออีกแค่2รอบเท่านั้นค่ะแต่เราต้องวางฝ่ามือให้เต็มๆพื้นนะคะอย่างที่น้องแอมกำลังทำอยู่นะเราจะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือนะคะรอบที่4แล้วอีกรอบเดียวสังเกตน้องแอมขาเหยียดตึงตลอดเลยนะคะเพราะว่ามีความยืดหยุ่นดีนะคะเราสามารถงอเข่าได้นะแล้วเดินมือกลับมาเก่งมากค่ะรอบแล้วอ่ะต่อไปในท่า I rest ค่ะมาอ่ะขากว้างประมาณช่วงสะโพกงอเข่านิดนึงแล้วพับสะโพกไปด้านหลังพับลำตัวไปด้านหน้าก้มศีรษะมองพื้นไว้เราจะได้ไม่เมื่อยที่คอนะคะเอาละชูนิ้วโป้งขึ้นหาเพดานแล้วเหยียดแขนขึ้นทั้งสองข้างขนาบหูเลยดีค่ะแล้วลดลง1มาขอแค่10ทีเยี่ยมมากเราใช้งานกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะคะโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนี้เอาไว้นะแล้วกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้ ดีค่ะเกรงท้องไว้หายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนขึ้นไปกี่ทีแล้วคะ
1: 7
0: มาอีก3ที 8 9ดีมากค่ะใช้งานสะบักให้เต็มที่10โอเคเยี่ยมมากไปกันต่อที่ Renegade Row มาทำท่า High Plank นะคะโอเค High Plank ของเรานะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะเอาละเก็บท้องนิดนึงนะอ่ะดีค่ะอ่ะศอกแนบลำตัวแล้วดึงศอกขึ้นหาเพดานป้า1ดีค่ะ2 3ขอแค่10ที4ดีตัวนิ่งๆไว้5 6ศอกแนบลำตัวไว้นะคะ7 8 9อีกทีเดียว10โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายแล้วค่ะน้องแอมไหวไหม
1: ไหวค
0: ่
1: ะ
0: ไหวนะขอซุปเปอร์แมนให้พี่10ทีพอนะคะเอาละมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะดีค่ะใช้การเกรงกล้ามเนื้อสะบักของเรายกลำตัวขึ้นนะคะยกมือลอยขึ้นจากพื้นนะไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะหลังจากนั้นเกรงก้นเกรงสะโพกของเราแล้วลอยขาขึ้นมานะคะขาเหยียดตรงนะขาเหยียดตรงนะแล้วลอยเท้าขึ้นมาพ้อยปลายเท้าไปด้านหลังกี่ทีแล้วคะ
1: ครั้งนี้7
0: มาอันนี้8ดีใช้การเกรงฝั่งหลังของเราไว้นะไม่ใช่กระชากจากหลังล่างนะคะ
1: 10ครับ
0: โอเคเก่งมากพักแป๊บหนึ่งรอบ2เป็นไงคะ
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: เริ่มแล้วค่ะรอบ2เริ่มแล้วค่ะ
1: ค่ะเริ่มใจเต้นแรง
0: หัวใจเต้นแรง
1: หายใจเร็วขึ้น
0: หายใจเร็วขึ้นจริงๆท่าเหมือนแบบง่ายๆทุกวันแต่ทำแล้วได้หัวใจเต้นแรงนะคะบางทีออกกำลังกายเราอาจจะไม่ต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากเสมอไปทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเราจะได้ทำได้ทุกวันทำได้บ่อยๆ
1: ใช่ไม่จำเป็นต้องทำแรงแบบว่า
0: ใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องทำแรงก็ได้นะคะแต่บางคนชอบไงบางคนอาจจะชอบการเคลื่อนไหวที่มันเร็วๆอะไรแบบเนี้ยก็เราก็ต้องดูความชอบของเราว่าเราชอบ
1: แบบหัวใจสุบฉีดแบบ
0: ใช่บางคนก็ชอบเคลื่อนไหวเร็วๆบางคนอาจจะชอบเคลื่อนไหวแบบช้าๆแต่คอนโทรลให้ดีแบบนั้นก็ดูแบบที่เราชอบแล้วเราก็ลองฝึกแบบที่เราชอบเราจะได้ทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆไม่เบื
1: ่
0: อนะคะอ่ะมาเซตสุดท้ายไปพร้อมๆกันรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นอินชเวิร์มนะแล้วก้าวเท้าเป็นสไปเดอร์กันนะคะ3 2 1ไปค่ะเดินมือไปด้านหน้าก้าวเท้ามาค่ะแล้วสลับข้างถอยมือกลับมายืนตรง1ปะรอบ2ฮึบเดินมือกลับมาค่ะ2ก้าวเท้ามาด้านข้างนิ้วก้อยด้านนอก3ใครก้าวไม่ถึงก้าวครึ่งทางได้ก้าวครึ่งทางได้ฮึบ4อีกรอบเดียวไปฮึบโอเค5เย้รอบ3นี่เราจะเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะมาต่อไปนะคะไอเรสกันนะงอเข่าเล็กน้อยพับสะโพกไปด้านหลังแล้วพับลำตัวมาด้านหน้าโดยที่ให้หลังของเรายังเหยียดเป็นเส้นตรงอยู่นะกำมือนิ้วโป้งชูขึ้นหาเพดานแล้วเหยียดแขนขึ้นค่ะ1ค่อยๆลงแล้วขึ้น2เกรงท้องไว้3เราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะ4ออกแรงจากกล้ามเนื้อหลัง5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อที่ Renegade Row อ่ะมาเซตติ้งในท่า High Plank นะคะเราจะกางขากว้างออกมานิดนึงนะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเรานะคะแล้วดึงศอกขึ้นหาเพดานค่ะ1 2ขอ10ทีพอ3 4 5 6 7 8ก้าวอีกทีเดียว10โอเคเริ่มเหนื่อยแล้วต่อไปท่าสุดท้ายนอนคว่ำนอนคว่ำซุปเปอร์แมนอีกแค่10ทีเท่านั้นค่ะ
2: มา
0: เตรียมตัวเหยียดแขนไปด้านหน้า

0: ใจเข้ายกตัวขึ้น
1: หายใจออกลดตัวลงสอง
0: ยืดตัวขึ้น
1: สามสี่ใช้การเกรงลำตัว
0: ยกตัวขึ้นมานะคะ
1: ห้า
0: ไม่กระชากตัวนะ
1: หกเจ็ดอีกสามทีแปดเก้าอีกทีเดียวค่ะสิบโอเค
0: อ่ะค่อยๆถอยสะโพกกลับมานั่งทับส้นเท้าอยู่ในชายโพสแป๊บหนึ่งโอเคพักอยู่ในท่าชายโพสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันค่ะโอเคอ่ะมายืดกันหน่อยดีกว่าอ่ะเราเริ่มจากนั่งขัดสมาธิไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามายืดเหยียดลำตัวนิดนึงมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วทวิสต์บิดตัวค่ะใช้มือขวาของเรานะคะออกแรงดันกับหัวเข่าค่ะเพื่อทวิสต์บิดตัวของเราให้เพิ่มมากขึ้นแล้วไต่มือซ้ายไปด้านหลังให้ไกลขึ้นกว่าเดิมอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังตัวเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวไปในขณะเดียวกันนะคะมือซ้ายของเราเนี่ยผลักเข่าขวาไว้แล้วบิดตัวให้เพิ่มมากขึ้นเดินมือไปด้านหลังให้ไกลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายอ่ะทีนี้เราเหยียดแขนซ้ายตรงไปด้านข้างแล้วใช้มือขวานะคะช่วยดึงท่อนแขนเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแขนเหยียดตรงเอาไว้นะคะให้เรารู้สึกถึงการยืดเหยียดตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงสะบักด้านหลังของเราค้างไว้อีก3 21โอเคผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาตรงไปด้านข้างแล้วใช้แขนซ้ายดึงแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวเรามากขึ้นพยายามกดไหล่ให้ไกลใบหูของเราไว้นะคะอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกค่ะทีนี้เราเหยียดแขนซ้ายตรงขึ้นไปแล้วพับข้อศอกลงค่ะใช้มือขวาดึงศอกซ้ายไปด้านหลังแล้วยืดตัวขึ้นใช้ศีรษะช่วยดันแขนซ้ายไปด้านหลังให้เพิ่มขึ้นอีก3 2 1สลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงและใช้มือซ้ายดึงศอกขวาไปด้านหลังค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้เราเอามือประสานกันไว้ด้านหลังยืดช่วงอกยืดยืดยืดค่อยๆประสานมือไว้ด้านหลังแล้วดึงกำปั้นขึ้นให้สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักออกโค้งลำตัวเหมือนตัวเราเป็นรูปตัว C อีก3 2หนึ่งค่อยๆผ่อนคลายค่ะยืดคอด้านข้างกันบ้างเอามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวากดศีรษะลงเบาๆด้านข้างอีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างรู้สึกถึงการยืดเหยียดคอไปจนถึงบ่าของเราเลยอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายเสร็จแล้วค่ะสำหรับโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อหลังของเราวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกทำตามกันอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากให้ฝึกทำบ่อยๆเนาะจะได้แก้อาการที่เราปวดเมื่อยได้นะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมกาศให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาหารที่จะได้ช่วยต
2: ่อเป็นพระรามดาที่คุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-303-2666และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4299-777หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับพระสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรี

กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปและพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8 รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายแน่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ฝ่ายเรียนรู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้

ใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปะกาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้น
ณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุทธิแก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปเ
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้อหอหอเ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วทำทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
1: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
0: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doing?
3: I'm fine.
1: Okay. Have you been practicing your English?
3: Yeah.
1: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
4: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14เชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is knowledge
5: N O R N O L A D G E
1: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
0: ขอบคุณมากค่ะ เอาละค่ะ หมายเลขมาค่ะ คือหมายเลข

0: ู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror
1: M-I-R-R-O-R
2: Your answer is correct. Good job.
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
1: I have mirror at my home.
2: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
3: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
3: S P A K E
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
0: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: อายุ10ปีค่ะ
0: Let'sPlay spelling.
2: Your word is fingers.
4: F I N G E R S.
2: Your answer is correct. Good job.
0: ดีใจมากดีใจมาก High five. เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
5: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
5: Yes
2: Okay you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is proud.
5: P-R-O-U-D.
2: Your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ค่ะชื่ออะไรคะ
6: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate.
5: C L A S M A T E.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
5: I have a lot of classmates in my class.
2: Perfect sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยน้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
7: S T T Y O U
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A T U E
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let'sPlay spelling.
2: The word is tutor.
8: T-U-E-D-E-R.

0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T-U-T-O-R.
1: ชื่ออะไรคะ
2: พัทค่ะ
1: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 11ขวบ
1: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
0: Your word is supermarket.
2: S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T.
0: Your answer is correct. Good job.
1: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
3: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
1: คาเฟ่ CAFE
3: AFE ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
4: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
6: ตื
1: ่
6: นเต้น
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
7: 2
1: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
6: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
1: ่
6: ะ
1: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
6: พอรู้ครับ
1: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now India
6: I-N-D-I-A-N
0: India
6: India
0: Japan
6: Japan
0: China
6: China
0: Korea
6: Korea
0: Laos
6: Laos
0: Nepal
6: Pass
0: Brunei
6: Pass
0: Singapore
6: Singapore
0: Cambodia
6: Cambodia
0: Myanmar
6: M-Y-A-N-M-A
0: Myanmar
6: Pass
0: Nepal
6: Pass
0: Brunei
6: Pass
0: Myanmar
6: M-Y-A-N-M-A-R
1: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่ม

0: ะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
1: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือบรูไนค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
3: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
3: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
3: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M U S I C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D A N C E
2: Band
3: B A N G Pass
2: Movie
3: M O V I E
2: Concert
3: C O N Con S
2: Concert
3: C O N Pass
2: Video game
3: V I D E O G A M E
2: Cartoon
3: C A R T O O N
2: Game show
3: G A M E S H O W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
3: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronouncedBang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Pen.
3: P-E-N.
2: Files.
3: Pass.
2: Paper.
3: P-A-P-E-R.
2: Glue.
3: G-L-U-E.
2: Eraser.
3: E-R-E-A-S-E-R.
2: Eraser.
3: Pass.
2: Pencil.
3: P-E-N-C-I-L.
2: Stapler.
3: Pass.
2: Crayon.
3: Pass.
2: Sharpener.
3: Pass.
2: Highlighter.
3: Pass.
2: Files.
3: Pass.
2: Eraser.
3: E-R-A-S-E-R.
2: Stapler.
3: S-T-A-P-L-E-R.
2: Cram.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า Files.
2: The correct way is F-I-L-E-S.
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon.
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C-R-A-Y-O-N.
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นมาก
0: ไม่เป็นไรลูกสวยใจเขาลึก
1: ๆสวยใจออก
0: โอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้านเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้าน
1: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now First
1: F I R S T
2: 3
1: T H R W E
2: 90
1: Huh
2: 90
1: N I N E T Y
2: 11
1: E L E V E N
2: 16
1: S I X T Y
2: 16
1: Oh S I X T W E N
2: 20
1: T W E N T Y
2: 100
1: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather Climate
1: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Windy
1: W I N D Y
2: Sunny
1: S-U-N-N-Y
2: Humid
1: H-U-M-I-D
2: Summer
1: S-U-M-M-E-R
2: Cloudy
1: C-L-O-U-D-Y
2: Foggy
1: F-O-G-G-Y
2: Tsunami
1: S-U-N-A-M-I
2: Tsunami
1: Path
2: Tornado
1: T-O-R-N-A-D-O
2: Cyclone
1: Path
2: Hurricane
1: H-E-R-R-I-C-A-N-E
2: Hurricane
1: Path
2: Tsunami
1: S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
0: And what'sTricky about this word.
2: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้งห้าเล่นสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
5: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
5: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะ และตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
2: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
4: Good morning

0: หารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องอ่ะเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้น

0: ข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ

และลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียว

วันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

เราจะนำข้าวกลับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เข้ากันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาโซระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกัดพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็

จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการของการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาราโวไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอย่างนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเส

0: สถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: แล้วอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษายังไงที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี
1: ้ค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะดีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อที่จะแยกกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่เป็นระยะเริ่มแรกเพราะอาจจะเห็นแค่แผลได้นะคะส่วนถ้าเห็นเป็นเนื้องอกนะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจละว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
0: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
1: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
0: ค
1: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคนึงแยกออกไปนะคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะ
0: โรคแยกไปเลย
1: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลอันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: อ๋อค่ะ
0: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
1: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่

0: โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลาค่ะนะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อน อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
0: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีนี้ถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นคือลำบากหรือแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: ยานี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกาย
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีกลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอันนี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: และเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: ก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะคะทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทํานองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนจริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำใหตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: ค่ะ
0: ก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
1: ้ค่ะแล้วยังมีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: อ๋อภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรอะคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะมันจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ก
0: ็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดนะคะ
1: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ล่ะค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
1: ยา
0: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปัวโอเค so Tom Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปัว What would you like to tell the boys from ปัว
1: It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปัวบ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมชครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่ปัวไผ
0: ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of cultureThere's a diversity of culture and ethnicity here, and today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai-Kun people. Let's go.
5: The Thai-Kun people are in a group of Thai ethnic group of the Thai Lu lineage. They live in Myanmar, China, Thailand, and Laos, but have formed a large community in the town of Kang Tung in Myanmar. Most of the Thai-Kun people came to Chiang Mai 200 years ago.When they were forced out from Kang Tung by Prayakawila in San Kang Pla village and San Kampang district, Chiang Mai, the Thai Kun people have continued to preserve their culture and beliefs. A clear evidence of that is the houses in the Thai Kun style. These homes are built to fit the geographical features and location of Kang Tung, where the climate is cold most of the year. We can also see how animism and Buddhismcoexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kun house is a wooden structure on stilts, with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to street. The interior is divided into three zones, the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness. The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time at night. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east.The Thai Kun people sleep with their head toward the east because they believe that it's auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
0: According to the video, which of the following statements about the Thai Kun house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B, the inner space of the house is designated for family private use. C, the roof slopes down low to alleviate the heat. D, geography and location are taken into consideration when building the Thai Kun house. Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้วSee you. ปัวเชิญตอบครับ
1: The answer is A. The cooking area is located in the western part of the house.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่ By default, you guys get to answer one time.
6: D.
0: D. พี่เต้ฟังหน่อยสิ
6: Geography and location are taken into consideration while building the tycoon house.
0: ข้อดี
7: เป็นคำตอบที
0: ่ผิดนะครับมือไพ่หลังครับ
7: C. Yo. Yo.
0: สาธิตมอชอเชิญตอบครับ
1: C.The roof slopes down to alleviate the heat.
0: เป็นคำตอบที่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนใครก็เหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ
8: คร
0: ับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who what or where The following are the characteristics of which place Clue number 1 This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorerBecause of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to house civil war prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26Famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
1: อาคาทัส
0: Your answer. ถูกต้อง Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S.เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์George Kelly, James Bulger, รวมถึง Alvin Caprice. และข้อที่4 It is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site. เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้นและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ Stories from this prison have been adapted into many films and TV series. เมื่อตอนนี้200ต่อ100ภาคเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
3: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาเท่านี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast from the Central Region and from Bangkok where one of the five will become the national winner for this year's competition อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าน่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับแรนดอมเลยครับ

0: are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers? โรงเรียนปัวตอบว่า
1: Austin.
0: Austin. Your answer is...Your answer, if you have one, is
2: Austin and Oscaru.
0: Your answer. สิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปวกได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
2: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
2: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
2: แล้ว44คือลูบิเดียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
3: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากละติน
2: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
2: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: เมื่อ
2: เป็นออสติน
0: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
2: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
2: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมอชอ That's right boys and girls next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกกล้าวนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกกล้าวนครราชสีมาครับ
4: โคราชสู้สู้เด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
5: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
6: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp, all these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirin Thorn Dam.
7: The construction of Sirin Thorn Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatt of electricity per hour.
8: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
9: Actually, the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
7: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
9: However, to have the hydro power plant, it required the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
6: The Sirin Thorn Dam can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rai of farmland year-round.

0: Based on the video, which of the thing is the benefit of Sirinthorn Dam? Is it A, it can supply more electricity to the whole of Thailand? B, it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances? C, it can help increase arable land by 150,000 rai? Or is it D, it can substitute all the other types of electrical energy in the system? C, อิ๋วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C, อุ้ยอยู่ศิริราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ C U เรียนรู้ศึกษาตอบว่า
1: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
0: and your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number 1 The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number 2The design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number 3. It is a 2017 animated feature. เอาละสิเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
1: Coco.
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
1: Mexico Yes
0: พอจาก2คำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice by animation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่ไหมIt is a 2017 animated feature by Disney Pixar. เอาละสิ Pixar มาแล้ว Directed by Lee Unkrich and produced by Darla K. Anderson. The two worked together in 2010 on the Oscar-winning animation Toy Story 3. The movie received two Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือThe movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตัวเหลืองชิงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับซีเควนซีArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Chakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha Day,Constitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
0: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 hands off นี่ มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาฆะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆสกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
4: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน 7:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
5: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

พบการผจญสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองไปแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกือบแพ้
3: เกือบแพ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ว
0: ่
1: าเขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
4: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ
3: ้
0: ยเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าเจมส์แล้วกันนะไนซ์มีดีแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
5: hey ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
6: hello my name is Bai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: Could you please introduce yourself to our children?
7: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
7: I'm Yuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
9: My name is Yuji.
10: Yuji.
9: I'm from Nagoya.
10: Nagoya.
9: Nice to meet you.
10: Nice to meet you.
8: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
11: My name is Shogo.
10: Shogo.
11: Hi. Aomori.
10: Aomori.
8: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
10: พร้อม
0: Are you ready
10: Yeah
0: Let's
12: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
13: very fast train
14: Preston and
13: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
14: ชิงคังเซ็น
13: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Angkor Wat the place we gonna go Angkor Wat
12: เอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
14: แย่แล้วค่ะทุกคนเราต้องไปผ่าน
12: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
14: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
12: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
14: The Market Hunting
0: ตามล่าของในตลาดส
12: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
4: อะไร
0: วะพร้อมมั้ยปึ๊บ
2: พร้อม
0: ๆเรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
2: it seems to be the ball and have a red colorWhen you taste it, it will be bad smell, okay?
0: Bad smell. Bad smell. Mm. Red ball, red color.
2: Red color, like a ball, small. No. It's some kind of herb. Herb.
0: Some
2: a small ball, okay? Very small, but it's not a fruit, okay? A red. It have a root.
0: หมดเวลา go go go this way to the market
2: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
4: ๆ
15: Can you remember you can
16: show? Maybe half? It's not dry fruit.
14: これかな?
16: でもこれは I think vegetable. わ
14: かんない。
12: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
14: เอ๊ะどうしようこれでいいやもう
16: can I buy this
17: หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
8: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
16: not too large but small like yeah and it's usually on the king อ่ะ
12: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basket เองครับ
16: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
0: fish
16: and
0: 10
16: and not
0: 9
16: not large
0: 8
16: more
0: 7
16: 6 yeah and Thai and they love to
0: four,
16: and they love to
15: three,
16: sell on the
15: two,
16: okay.
15: one,
16: yes, and เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
12: แม่พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
15: ้ What do we call this
9: so fish
15: fish
9: yeah
15: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
16: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
15: โจ้ไอ้ไอ้โอเค
9: ก็ได้
15: หนึ่งนาทีครับ
9: โอเค
15: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
18: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาล่าหนูแบบเอาแล้วไงปลาล่าไง
6: โอเค it's a fish and
15: fish
6: and we love to eat with ส้มตำ
15: ส้มตำ
6: ส้มตำ eat with ส้มตำ
15: you know ส้มตำ
6: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly that smell and taste not good
15: taste not good hey Thai people love it
6: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
15: yeah fish
6: fish eat with ส้มตำ smelly
15: yeah 10 9 8
6: eat with ส้มตำ
15: ส้มตำ
6: 6
15: 5 another
6: fish
15: 2 fish 1Done! Thumbs up!
19: Okay.
15: You know what it is?
19: Fish. Sometimes.
15: Smell bad?
19: Smell, yeah.
15: Ready? Set. Go! เชิญครับ ไปแล้วครับ
18: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมุติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
19: fish ส้มตำปลา
3: น่ารัก
19: ส้มตำ fishปลา
12: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
19: ปลาส้มตำปลาส้มตำปลา
3: ส้มตำปลาท
19: ูเชียวส้มตำปลาปลา
20: แว่
19: ปลา
20: อย
19: ู่ที่ไหนอ่ะปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาม
18: ันง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวที่ก็ใบประมาณว่าส้มตำนี่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
19: ปลา
20: โ
19: อ
20: ้
19: ปลา
3: ที่ถ้าไม่มีคน
18: ถ้าชนะกัน
3: ท
18: ุ
3: กคนอ่ะพี่บ๊อบ
18: อยู่ไ
15: งเฮ้ยเขียนโดนด
18: ิบอยู่ไงจมูกแล้ว
19: ปลาปลา
20: ปลา
19: วันปลายา
20: วัน
19: ว่าส้มตำปลา

0: และคำตอบคือปลาร้าTake time for 3 minutes and 5 seconds.
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปะ

0: นก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: ของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybeis fly in the pot.
3: Okay, what is made from?
2: It's made from flavor, you know? Flavor.
3: Flour?
2: Not flour, flavor. Flour.
4: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
1: 10
2: from
1: you
2: the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
1: it's
2: chip like it snack in the kid is it had a sour right
1: 3
3: sour
1: 2
2: not sour
1: 1หมดเวลา What do you think?
3: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
1: Okay, เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
3: ไปต่อ
1: พร้อมนะพร้อมนะสามทีพร้อมแล้วเชิญก
4: ็คือฮันเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
0: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack?The round circle. Okay, I think I just take this.
1: Okay, ten, nine, eight.
3: Okay, I got it.
1: Seven. และคำตอบข้อนี้คือข้าวกรีไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
0: Okay everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stayin Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's check it out go there
5: riba
3: riba
5: kawa
6: hi
5: riba
6: oh
5: yeah amazing
6: hi
2: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
5: Oh, Meklong.
2: Meklong River.
5: River Meklong.
2: River Meklong.
5: Okay.
2: Maybe you can see a fly in at night.
6: Really?
7: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together.
1: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
8: ใช่ค่ะ
1: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
8: ์
1: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
8: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
1: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
8: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried macaroni

0: นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ข
0: ้
1: าว
0: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
2: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
0: ชิน
2: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
3: ได้ครับ
2: นี่คือ
4: hungry
5: now hungry
4: I'm
5: hungry
6: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
0: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ๊ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไหมลูกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
1: ะค่ะ
0: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี่ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
1: สระ
0: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
1: A E I O U
0: A I O U A I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
1: D
0: เออ D O D O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า D O ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยอยักค่ะยอยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
1: the
0: the university ค่ะ
7: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
8: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถมให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
9: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
10: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

ชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้นะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C อ่ะไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษจะเป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็นSE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า M-O-M mom นะออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น M-U-M ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray G-R-E-Y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น G-R-A-Y ก็เป็นgray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่าอยู่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้เนี่ยมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากและชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbs อีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า anti-bacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า anti-bacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า anti-bacteria หรือ anti-bacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า anti-bacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ anti-bacteria หรือ anti-bacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti-bacteria ชาวอเมริกาก็เป็นanti-bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi-final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi-final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraq กับ Iran นั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่า Iran ก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana

Banana America Banana ก็คือชาวอังกฤษครับ Banana America Banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนี่นะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please can I have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก bill อันชาวอเมริกา check อังกฤษก็ bill check bill check bill ชาวไทยบอก stop น้อง check bill เลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่า check bill นั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดหรือไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ boot ครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้า boot ที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้า boot ออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะ boot คือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกันก็จะเรียกว่า the hood แต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกันส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนี่นะครับก็คือเอสคาเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสคาเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment

0: นี่นะครับ
1: ก็คือห้องเช่า
0: ที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม Where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000แล้วบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish bin ส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซเดอร์พ็อปที่อเมริกาโซเดอร์พ็อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับโซถ้าเทรนเนอร์ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหาเทรนเนอร์ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานี่นะครับหรือแม้กระทั่ง full stop นี่นะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บนี่นะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์100แบงค์500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today?
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot, right? I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
1: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
0: Mm-hmm.
1: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิ

0: ุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
1: คะ
0: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
2: How are you all doing? Okay, have you been practicing your English?
3: Yeah.
2: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค
0: ่ะ All right. ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
2: Spelling audition.
4: ในรอบ Spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is knowledge
5: K-O-R-N-O-L-A E-G-E
2: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
0: ของจูนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror
5: M I R R O R
2: Your answer is Correct good job
0: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirrorน้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
2: That is correct Good job
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
7: S P A K E
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S P E E C H.
0: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
8: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling.
2: Your word is fingers.
8: F I N G E R S.
2: Your answer is.Correct. Good job.
0: ดีใจมากดีใจมากไฮไฟฟ์เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
9: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
9: Yes
2: Okay, you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is proud
9: P-R-O-U-D
2: Your answer is Correct, good job
0: Yeah

องดาด้าเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือ

0: spelling.
1: Your word is classmate.
0: C-L-A-S-S-M-A-T-E.
1: Okay, your answer is correct. Good job.
2: ดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
3: I have a lot of classmates in my class
1: perfect sentence good job
2: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: น้องค่ะ
2: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีค่ะ
2: 9ปีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is statue
4: S T T Y O U
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A TUE
2: ชื่ออะไรคะ
5: น้องนนท์ครับ
2: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบครับ
2: 9ขวบ Let's play spelling
1: The word is tutor
5: T U E D E R
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O R
2: ชื่ออะไรคะ
6: พัทค่ะ
2: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ขวบ
2: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is supermarket
7: S U P E R M A R K E T
1: Your answer is Correct good job
2: สุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
8: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
2: คาเฟ่ C A F E A F E
8: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
9: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
2: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
11: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือก

0: หมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
1: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
2: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
2: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
2: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now. India.
2: I-N-D-I-A-N.
3: India.
2: I-N-D-I-A.
3: Japan.
2: J-A-P-A-N.
3: China.
2: C-H-I-N-A.
3: Korea.
2: K-O-R-E-A.
3: Laos.
2: L-A-O-S.
3: Nepal.
2: Pass.
3: Brunei.
2: Pass.
3: Singapore.
2: S-I-N-G-A-P-O-R-E.
3: Cambodia.
2: C-A-M-B-O-D-I-A.
3: Myanmar.
2: M-Y-A-N-M-A.
3: Myanmar.
2: Pass.
3: Nepal.
2: Pass.
3: Brunei.
2: Pass.
3: Myanmar.
2: M-Y-A-N-M-A-R.
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
2: เนปาล
0: เนปาล
3: The word Nepal is spelled N-E-P-A-L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
3: The correct spelling of Brunei is B-R-U-N-E-I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
4: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
4: เอา
0: อะไรดีคะ
4: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไรEntertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Music
4: M-U-S-I-C
3: Film
4: Pass
3: Dance
4: D-A-N-C-E
3: Band
4: B-A-N-G Pass
3: Movie
4: M-O-V-I-E
3: Concert
4: C-O-N-Con S
3: Concert
4: C-O-N Pass
3: Video game
4: V-I-D-E-O G-A-M-E
3: Cartoon
4: C-A-R-T-O-O-N
3: Game show
4: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
4: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
3: The correct way to spell film is F-I-L-M
4: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
3: The correct way to spell band is B-A-N-D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B-A-N-G It sounds like bang If it's a D that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
4: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now. Pen.
4: P-E-N.
3: Files.
4: Pass.
3: Paper.
4: P-A-P-E-R.
3: Glue.
4: G-L-U-E.
3: Eraser.
4: E-R-E-A-S-E-R.
3: Eraser.
4: Pass.
3: Pencil.
4: P-E-N-C-I-L.
3: Stapler.
4: Pass.
3: Crayon.
4: Pass.
3: Sharpener.
4: Pass.
3: Highlighter.
4: Pass.
3: Files.
4: Pass.
3: Eraser.
4: E-R-A-S-E-R.
3: Stapler.
4: S-T-A-P-L-E-R.
3: Cram.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า Files.
3: The correct way is F-I-L-E-S.
0: And what is the next word that she misspelled?
3: Crayon.
0: What is the correct way to spell crayon?
3: C-R-A-Y-O-N.
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกสวยจังโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
5: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
1: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
3: We will start now. First.
1: F-I-R-S-T.
3: Three.
1: T-H-R-E-E.
3: 90.
1: Huh?
3: 90.
1: N-I-N-E-T-Y.
3: 11.
1: E-L-E-V-E-N.
3: 16
1: S-I-X-T-Y
3: 16
1: S-I-X-T-W-E-N
3: 20
1: T-W-E-N-T-Y
3: 100
1: H-U-N-D-R-E-A-D
3: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
3: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
1: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
1: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Windy
2: W-I-N-D-Y
3: Sunny
2: F-U-N-N-Y
3: Humid
2: H-U-M-I-D
3: Summer
2: F-U-M-M-E-R
3: Cloudy
2: C-L-O-U-D-Y
3: Foggy
2: F-O-G-G-Y
3: Tsunami
2: F-U-N-A-M-I
3: Tsunami
2: Pass
3: Tornado
2: T-O-R-N-A-D-O
3: Cyclone.
2: พัด
3: Hurricane.
2: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
3: Hurricane.
2: พัด
3: Tsunami.
2: S-U-M-I.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami. เคยได้ยินไหมคำนี
3: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
0: And what's tricky about this word?
3: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆนะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
3: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.
6: Good morning.
0: Bye-bye.
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่า เกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึง
8: โอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่า
7: ไม่ได้

ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้ฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือWhat a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then. What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: อาหารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอก

0: จากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันหนึ่งที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันการมันเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะ ยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

ิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบาย

0: ไข่อ่ะทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปรามาสว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลก ให้มันมีรส

ชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะ

0: ่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: His Majesty the King is aware of the importance of the Thai people's volunteer spirit, which helps to stimulate the country's development. As a result, he has initiated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project, as well as opening registration to recruit special volunteers to help with the royal cremation of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. Furthermore, His Majesty the King has often provided encouragement to the volunteers for their valued contributions. For this reason, the Thai people can rest assured that they are in His Majesty's thoughts, and their good deeds are recognized and supported by him. There have been many times where His Majesty the King has graciously directed his representatives to bestow royal mementos and passed his admiration on to the volunteers for their work and devotion, thus bringing them overwhelming joy. With encouragement and support from His Majesty, these people have a greater determination to continue making valuable contributions.
1: ฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ผู้พิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้เราไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่8แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาส่งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานโดยให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้
0: Sumun Mahidun, a Bangkok Mass Transit Authority bus fare collector on the 511 line, found a passenger's backpack that was left on the bus, which contained over 1 million baht in cash. Nevertheless, she did not keep the money for herself, but instead returned it to the rightful owner. After learning this, His Majesty the King sent his representative to bestow her with a royal memento in appreciation for her noble and selfless act.
2: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิบ

0: จะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะพอได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ของตัวแทนน่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณสุมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ยได้รู้ไปถึงประเทศประคันของท่านแล้วก็ว่าค่ะหนูก็แบบปลื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเรานี่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงพระเนตรประกันท่านนะฮะ
1: These are but a few examples of people who have done good deeds thanks to their volunteer spirit and are awarded royal mementos as encouragement from His Majesty the King although there are countless more but in truth all Thai people are bestowed with His royal encouragement as He is a paragon of doing good deeds and as such we'll always see and acknowledge charitable acts accomplished by His people.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้อง
1: ก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะแล้วก็การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เกิดแต่โรคกระเพาะอักเสบอย่างเดียวนะคะเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการที่เกิดอาหารเป็นพิษนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วอาการที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยอาการที่สำคัญที่จะแสดงออกมาคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาการเรื่องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นหลักนะคะทีนี้อาการอื่นที่อาจจะมีร่วมด้วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนที่พบร่วมด้วยได้นะคะ
0: ค่ะแล้วมีอาการปวดนี่มันจะรุนแรงต่างกันแค่ไหนคะคุณหม
1: อก็อาการปวดเนี่ยจริงๆใช้ความรุนแรงในการแยกไม่ได้บางคนจะเข้าใจว่าถ้าปวดมากอาจจะทำให้บอกว่าเป็นแผลนะคะปวดน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นแผลจริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อะค่ะต้องอาศัยการตรวจในการส่องกล้องนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เคยได้ยินว่าหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอันนี้เป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะคือมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะก็อาการปวดในกลุ่มที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยนะคะก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะเช่นอาจจะปวดเมื่อหิวนะคะหรือว่ากินอาหารอิ่มแล้วก็ปวดได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็คือว่ามีการปวดท้องในตอนกลางคืนนะคะทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องค่ะ
0: แล้วอย่างอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบถ้ามันเกิดถึงขั้นรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะบ่งบอกอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็คือถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายดำเหลวๆหรือว่าถ่ายเป็นเลือดสดได้นะคะส่วนถ้ากระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้เช่นกันแต่ว่าปริมาณก็มักจะไม่มากเท่ากับโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารค่ะ
0: อย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไหมคะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ไปรักษากับคุณหมอ
1: ก็คือถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยในรายที่ถ้ามีเลือดออกนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะทำให้ตัวกระเพาะเนี่ยมีการอุดตันนะคะหรือว่ากระเพาะทะลุได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าสมมติว่ายังไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์เนี่ยมียาตัวไหนหรือว่าวิธีการรักษาที่จะทำให้อาการเหล่านั้นบรรเทาขึ้นไหมคะ
1: ในรายที่ถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะรับประทานยาลดกรดได้นะคะก็จะช่วยลดอาการได้นะคะส่วนถ้าในรายที่มีอาการปวดท้องแต่เวลาที่หิวค่ะก็การรับประทานอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้อาการปวดท้องลดลงนะคะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยยังไงล่ะคะจากโรคนี้
1: อ๋อค่ะก็ถ้าคนไข้อายุน้อยนะคะไม่มีอาการเตือนนะคะเช่นไม่มีอาการเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดนะคะน้ำหนักลดนะคะมีการถ่ายดำซีดนะคะหรือว่ากินอาหารลำบากพวกนี้นะคะคือถ้ามีแต่เรื่องของปวดท้องแล้วก็หมอคิดว่าเป็นลักษณะของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะคะหมอก็อาจจะให้การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องดูผลของการรักษาในช่วงสั้นๆทีนี้ถ้าในรายที่มาแล้วมีอาการเตือนเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้แพทย์จะต้องตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเลยนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนค
0: ่ะและหลังจากที่เราได้มีการตรวจด้วยการส่องกล้องแล้วค่ะจะสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะก็หลังจากที่ส่องกล้องเสร็จนะคะแพทย์ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าเห็นลักษณะเป็นกระเพาะอักเสบนะคะมีแผลหรือว่ามีเนื้องอกหรือไม่นะคะทีถ้ามีแผลเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัด

0: ถ้าขนาดไม่ใหญ่มากแพทย์ก็จะสามารถตัดเนื้องอกออกไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่นะคะเราก็จะตัดแค่บางส่วนนะคะแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วอย่างในกรณีที่ถ้าแพทย์มั่นใจละว่าคนนี้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจริงๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็การรักษานะคะการรักษาหลักก็จะเป็นการรับประทานยาลดกรดแบบเม็ดนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะถ้าการรักษาได้ผลดีนะคะก็โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยอาการปวดท้องก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะคะควรรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเพื่อให้แผลหายหรือว่าให้กระเพาะอักเสบหายสนิทนะคะทีนี้ถ้าส่องกล้องด้วยแล้วก็สามารถตรวจการติดเชื้อพบด้วยนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลเนี่ยเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะคะซึ่งก็จะกินยาฆ่าเชื้อนานประมาณ 7-14 วันค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคะคุณหมอที่บอกว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพาเราไปถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้เลย
0: อ๋อคือจริงๆทั้ง2โรคเนี่ยยังไงก็ไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งนี่เป็นอีกโรคหนึ่งแยกออกไปนะคะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคกระเพาะอาหารคุณจะต้องเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: คือเป็นคนละโรคแยกไปเลย
0: แต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นสาเหตุของทั้งเรื่องของโรคแผลในกระเพาะหรือโรคกระเพาะอักเสบนะคะที่จะทำให้เป็นมะเร็งด้วยได้นะคะก็คือเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์พาโรไลอันนี้นะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะมากขึ้นนะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยทีนี้ถามถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารดีกว่าควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
0: อ๋อค่ะ
1: สิ่งที่คุณหมอต้องเตือนคนไข้อยู่เสมอเลย
0: ค่ะก็คือการปฏิบัติตัวโดยการปฏิบัติตัวเรื่องการกินอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำได้นะคะการกินอาหารให้ถูกวิธีก็คือพยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะเวลาเคี้ยวก็ให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดนะคะทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะแล้วก็อาหารหมักดองอาหารชากาแฟน้ำอัดลมนะคะแอลกอฮอล์ก็คือพวกนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารโทษนะคะกินยาที่มีผลต่อกระเพาะนะคะเช่นยาแก้ปวดแก้ปวดโรคข้ออักเสบหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาแอสไพรินนะคะซึ่งมีผลที่จะระคายเคืองกับกระเพาะได้นะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในกรณีของผู้ป่วยที่เวลาปวดโรคกระเพาะแล้วไปหาซื้อยาทานเองจากตามร้านขายยาพอเสร็จก็หยุดทานพอเป็นใหม่ก็ไปซื้อมาทานใหม่อย่างนี้นี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรารักษาโรคไม่เต็มที่นะคะโรคก็คือจะเป็นแบบเรื้อรังนะคะเป็นไปนานๆเข้าก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีแผลมีเลือดออกได้นะคะมีกระเพาะอุดตันนะคะมีกระเพาะทะลุได้ค่ะ
1: ค่ะแล้ววิธีการรักษาถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำยังไงล่ะคะคุณหม
0: อก็คือถ้ามีเลือดออกในกระเพาะจากแผลในกระเพาะนะคะเราก็จะต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแล้วก็ให้ยาลดกรดเป็นทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อเข้าไปหยุดเลือดออกนะคะทีนี้ถ้าหยุดเลือดออกด้วยกล้องไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะส่วนถ้าอีก2โรคก็คือว่าถ้ามีกระเพาะทะลุหรือว่ากระเพาะอาหารอุดตันนะคะก็อันนี้จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่ถ้าเป็นไปได้ไปพบแพทย์ดีกว่าคุณจะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะและนอกจากที่จะมีโรคกระเพาะอาหารนะคะที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งโรคค่ะที่มีอาการเกิดจากการจุกเสียดแน่นลิ้นปี่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโรคกรดไหลย้อนโรคนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับ

0: ว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกระย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากเคยแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: อย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกดไหลย้อน
0: ค่ะก็คือโรคกดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากเกินแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะเห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: แล้วเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิด เปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแบบที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่รักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้ก็มีโอกาสเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะก็คือว่า การที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายค่ะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดกดไหลย้อนได
1: ้ค่ะอย่างนี้มีข้อบางอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
1: แต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
0: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: มะเร็งหลอดอาหารเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนอะไรเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างน
0: ี้
1: ได้ไหมคะ
0: อ๋อภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนถึงทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
0: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
1: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
0: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิด
1: ค่ะอันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ละค่ะ
0: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผลแทรกซ้อนจากยา
1: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็ขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันนี้มาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause เราก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่อง Hunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง it is the only thing มันคือสิ่งเดียวstronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดังดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่อง
ื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปู่โอเค so ทาง Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปู่ What would you like to tell the boys from ปู
1: ่ It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปู่บ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมชครับ
2: หมู่เฮาปัวบ่ปัวไผ
0: ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of cultureThere's a diversity of culture and ethnicity here, and today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai Kern people. Let's go.
5: The Thai Kern people are in a group of Thai ethnic group of the Thai Lu lineage. They live in Myanmar, China, Thailand, and Laos, but have formed a large community in the town of Kheng Thung in Myanmar. Most of the Thai Kern people came to Chiang Mai 200 years ago.When they were forced out from Kheng Thung by Prayakawila in San Kang Pla village and San Kampang district, Chiang Mai, the Thai Kern people have continued to preserve their culture and beliefs. A clear evidence of that is the houses in the Thai Kern style. These homes are built to fit the geographical features and location of Kheng Thung, where the climate is cold most of the year. We can also see how animism and Buddhismcoexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kern house is a wooden structure on stilts, with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to store the heat. The interior is divided into three zones, the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness.The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time at night. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east. The Thai Kern people sleep with the head toward the east because they believe that it's an auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
0: According to the video, which of the following statements about the Thai Kern house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B. The inner space of the house is designated for family private use. C. The roof slopes down low to alleviate the heat.D. Geography and location are taken into consideration when building the Thai Kern house. Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you. ปัวเชิญตอบครับ
1: The answer is A. The cooking area is located in the western part of the house.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่ By default, you guys get to answer one time.
6: D.
0: D. พี่ได้ฟังหน่อยสิ
6: Geography and location are taken into consideration while building the tycoon house.
0: ข้อดี
7: เป็นคำตอบที
0: ่ผิดนะครับมือไพ่หลังครับ
7: C Yo Yo
0: สาธิตมอชอเชิญตอบครับ
1: C The roof slopes down to alleviate the heat
0: เป็นคำตอบที่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนแค่กับเหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ เราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า The next 200 points you'll simply have to answer who whatOr where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. This place is located on an island that was discovered by a Spanish explorer. Because of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place.Was used to house civil war prisoners. Clue number two. This place first opened in 1861. Originally, 26 famous people were imprisoned here. โรงเรียนปัวกดแล้วตอบว่า
1: อาคาทัส
0: Your answer.Later, it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the U.S. เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมากมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it was a super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่าเฟมัสไหมเฟมัสนะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์จอร์จเคลลี่เจมส์บัลเกอร์รวมถึงแอลวินคาปริสและข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site
9: เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้น
0: และข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series เมื่อตอนนี้200ต่อ100ภาคเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
3: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาเท่านี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2. อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast, from the Central Region, and from Bangkok, where one of the five will become the national winner for this year's competition. อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่านะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ Random เลยครับลอจิก A famous chemist was murdered on his way to England. Before his death, he left the following note. 76-20-44 79-16 2022-7, Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers? โรงเรียนปัวตอบว่า
8: Austin.
0: Austin. Your answer is...Your answer, if you have one, is
10: Austin and Oscaru.
0: Your answer. สิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
10: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
10: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
10: แล้ว44คือ
11: ลูบิเด
10: ีย
11: ม
10: ก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
10: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
11: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากละติน
10: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
10: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: เมื่อ
10: เป็นออสติน
0: มันนำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
10: ฆาตกร
0: ฆาตกรอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะ

0: ข้าไปเจอกับพวกเรา
1: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมช. That's right, boys and girls. Next, we'll be selecting the best of the best from the Northeastern region. โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก Out of 9 teams, the first two will now enter the arena.ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกราชนครราชสีมาครับ
2: โคลาสู้สู้เด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
3: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
4: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirinton Dam.
5: The construction of Sirinton Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatts of electricity per hour.
6: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
7: Actually, it's the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
5: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
7: However, to have the hydropower plant, it requires the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
4: The Sirinton Dam can widen its supply of electricity to other parts of the Northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rai of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirinton Dam? Is it A. It can supply more electricity to the whole of Thailand. B.It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C. It can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D. It can substitute all the other types of electrical energy in the system. C. อิ๋วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C. อุ้ยอยู่ศรีราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ see you เรียนรู้ศึกษาตอบว่า
3: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
0: Your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number 1 The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number 2The design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain slopes. Clue number 3. It is a 2017 animated feature. Out of state.

0: ในอุดมศึกษาน้อมกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
1: Coco
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
1: Mexico Yes
0: พอจาก2คำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice byanimation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico clue ต่อไปใช่ไหม it is a 2017 animated feature by Disney Pixar เอาละสิ Pixar มาแล้ว directed by Lee Unkrich and produced by Darla K Anderson the two worked together in 2010 on the Oscar winning animation Toy Story 3The movie received 2 Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือ The movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับซีเควนซี Arrange these Thai holidays in chronological order starting in January We have Maka Busha Dayจักรี Memorial Day จุฬาลงกรณ์ Memorial Day Labor Day สงกรานต์ Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday วิสาขบูชา Day Constitution Day อาสาฬหบูชา Day Buddhist Lent Day ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
0: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็ข้างบนสุดนะฮะมาคะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆสกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
3: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือคู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน7โมงเช้าทางช่องวัน31กับรายการ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่พี่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยแล้ว
0: วางแผนนะวางแผน
2: วางแผนก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกือบแพ้
3: เกือบแพ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
4: เองเขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างจากไทย
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิบาแล้วกันเลยในที่เดียวที่เดียวที่เดียวขอแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
4: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
6: 16 years old. I'm from southern town of Thailand.
7: Hi, my name is Tai. I'm from Central Region. And 16 years old. Nice to meet you guys. Yeah.
0: So can you please introduce yourself to our children?
8: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
9: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
10: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
11: My name is Yuji
12: Yuji
11: I'm from Nagoya
12: Nagoya
11: Nice to meet you
9: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
13: My name is Shogo
12: Shogo
13: Hi Aomori
12: Aomori
13: Aomori
9: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
12: พร้อม
0: Are you ready
12: Yeah
0: Let's go
14: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
15: very fast train
16: Preston and
15: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
16: ชิงคังเซ็น
15: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa I don't know
14: อะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
16: อย่ารอก่อนทุกคนรอรถไฟผ่าน
14: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
16: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ่
14: หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็น noun จะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
16: The Market Hunting
0: ตามล่าของในตลาดส
14: ดไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คืออะไรดีอะไรดี
5: อะไร
0: พร้อมไหมปึ๊บ
5: พร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
17: it seems to be the ball and have a red colorWhen you taste it, it will be bad smell, okay? Bad smell.
0: Bad smell. Mm. Red ball, red color.
17: Red color, like a ball, small. No, no. It's some kind of herb. Herb.
0: Some a
17: small ball, okay? Very small, but it's not a fruit, okay? A red. It have a root.
5: Root.
17: Root.
0: หมดเวลา go
17: let's go
0: go this way to the market
17: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆเอ๊ะ
5: you remember what you said?
18: Can you remember you can?

0: ิร์ดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
1: เอ๊ะどうしようこれでいいやもう
2: Okay,
1: two more, two more. Can I buy this?
2: Hòm đèn.
3: Yeah! และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
1: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อะ
0: It's actually on the king. สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเข่งภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
1: And Thai people like to eat it. Is it a fish?
4: Fish.
1: Yeah.
3: Fish.
1: And
3: ten.
1: And not.
3: Nine.
1: Not large.
3: Eight.
1: More.
3: Seven. Six.
1: Yeah. And
3: Thai.
1: And they love to.
3: Four.
1: And they love to.
3: 3
1: sell on the
3: 2 1
1: and เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
3: ้ What do we call this
4: so fish
3: yeah และคำใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
3: จบใช่โอเค
4: แล้ว
3: หนึ่งนาทีครับ
4: โอเค
3: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
5: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาล้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาล้าไง
6: โอเค it's a fish and
3: fish
6: and we love to eat with ส้มตำ
3: ส้มตำ
6: ส้มตำ eat with ส้มตำ
3: you know ส้มตำ
6: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly bad smell and taste not good
3: hey Thai people love it
6: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
3: yeah fish
6: eat with ส้มตำ smelly
3: yeah 10 9 8
6: eat with ส้มตำ 7 ส้มตำ 6
3: 5 another
6: fish
3: 3 fish 2 fish 1Done! Thumbs up!
7: Okay.
3: You know what it is?
7: Fish. Sometimes.
3: Smell bad?
7: Smell, yeah.
3: Ready? Set. Go! เชิญครับ ไปแล้วครับ
5: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมุติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
7: fish ส้มตำปลา
5: ไม่ได้แล้ว
7: ส้มตำ fish ปลา

0: เนินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
2: ส้มตำปลา
1: ทูชิ้นครับส้มตำปลา
2: ปลา
1: ปลาปลา
3: แ
1: ห
3: ว
1: ะแหวะปลาปลา
2: ที
1: ่
2: ไหนเหรอ
1: เนี่ยปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
4: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวที่ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
1: ปลา
2: ปลา
1: ปลา
2: โอ้ปลา
1: ปลาปลา
5: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
6: ทำได้ไง
4: โบอยู่ใต้จมูกแล้วก็มี
1: ปลาปลาปลา
2: ปลาปลาเลย
1: วันปลาอย่า
2: วัน
1: ว่าส้มตำปลา

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูอะค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ
1: มันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
3: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
4: chili paste
3: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
4: okay what is made from
3: it's made from flavor you know flavor
4: flour
3: no not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิเราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
1: 10
3: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
4: it's
3: chip like a snack it had a sour right
1: 3
4: sour
1: 2
3: not sour
1: 1หมดเวลา What do you think?
4: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
1: Okay, ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
5: ไปต่อ
1: ไปต่ออ่ะพร้อมนะพร้อมนะสามนาที
5: พร้อม
1: แล้วเชิญก
3: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
6: snack I don't see any snack it's dinner round do you have another snackThe round circle. Okay, I think I'll just take this.
7: ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
8: โอเค everybody here is the old traditional side of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a river. So let's check it out.
1: Oh,
8: go there.
1: Riba.
9: Riba.
1: Kawa.
9: Hi.
1: Riba.
9: Wow.
1: Yeah.
10: Amazing.
9: Hi.
3: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Mae Klong.
10: Oh, Mae Klong.
3: Mae Klong River.
10: River Mae Klong.
3: River Mae Klong.
10: Okay.
3: Maybe you can see a fly in at night.
9: Really?
11: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes we have to make a special meal together. Mm-hmm.Okay, let's go.
3: Okay.
9: Hi.
11: Hi.
3: Hi.
11: Hi.
1: Hi. ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
12: ใช่ค่ะ
1: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของมาแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน์มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
2: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
1: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
2: ปลาทูปลาทูยกมาดูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
5: ข
2: ้
5: าว
2: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
1: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
2: ชิน
1: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการยังไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
12: ใช่ครับ
1: นี่คือ
13: hungry
14: now
13: hungry
14: I'm hungry
13: hungry
7: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
2: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is living container
15: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
15: ค่ะ
2: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
15: สระ
2: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
15: A E I O U
2: A I O U A I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
15: D
2: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
15: the
2: the university ค่ะ
16: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
17: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
18: ภาษาอังกฤษที่ได้หนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
19: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

อดและบำเพ็ญดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คืออังกฤษของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัวทีหรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์เลยนะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพียมาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวทีเป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วถ้าการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะฮะบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2 สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับ

เราอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้แล้วครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้ไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนั่นนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นนะฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้งงงงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้ง2ประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะหลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น color กับ collour ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้า O R แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น O U R ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย O U R นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odor ซึ่งคำนี้นะครับ odor O D O R แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น O D O R แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น odour คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumor ชาวอเมริกันก็จะเป็น rumor คือข่าวลือนะครับแต่ชาวอังกฤษก็เป็น rumour นี่ก็คือตัวอย่างอันที่1ครับก็คืออเมริกาเป็น or อังกฤษเป็น our อันต่อไปครับก็คือ er กับ re ครับอย่างเช่นคำว่า theaterThe theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น ER ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น RE โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบ RE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Zออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีผึ้งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้นะครับชาวอเมริกันนั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกันจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกันก็เป็นSE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับชาวอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า mom mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น mum ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ gray g r e y gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น g r a y ก็เป็น gray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gray shirtชอบเสื้อเกย์ของเขาเกรย์นะครับเกรย์ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check program tire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า axe ก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
หรือคำว่า cozy ที่แปลว่า

สบายหรือว่าน่าอยู่นี่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้มีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ยจะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนหูชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนหูกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า anti bacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า anti bacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า anti bacteria หรือ anti bacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า anti bacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ anti bacteria หรือ anti bacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ anti bacteria ชาวอเมริกาก็เป็น anti bacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับไอแรนนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าไอแรนก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
ชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please have the check ส่วนชาวอังกฤษครับก็จะบอกว่า bill please can I have the billปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอกบิลชาวอเมริกาเช็คอังกฤษก็บิลเช็คบิลเช็คบิลชาวไทยบอก stop น้องเช็คบิลเลยนั่นก็เป็นต้นตอนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrolส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือร็อบเบอร์จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า Can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้เลยครับว่าร็อบเบอร์ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วนรับเบอร์ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอารับเบอร์ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปก็คือท้ายรถครับบูทครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้าบูทที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้าบูทออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะบูทคือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hoodแต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt นั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า the tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนี่นะครับก็คือเอสเคเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสเคเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floor ขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษแล้วครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วน apartment ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับ flat ก็คือชาวอังกฤษ apartment ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่า flat ก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะ apartment ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็น mansion ฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบาย mansionเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า soccer กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปคือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่ไหมฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่า soda นะครับหรือ soda pop
ที่อเมริกา soda pop ก็คือน้ำอัดลม soft drink ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับ so ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นี่นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinemaMovie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วก็ใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะต้องบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับอย่างเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า$1,000 note$500 note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไม่เรียกว่าอะไรแบงค์1,000แบงค์500ธนาคาร1,000แห่งธนาคาร500แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: and this is In Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้าคือใครกันนะ Are you ready?
1: I'm ready.
0: I'm not.
1: I'm ready to win.
0: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: ว้า
2: ว
1: สวั
2: สดีค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
0: หมดเลย
1: วาซาบิต้องหมด
0: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
1: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
0: yes you have to choose one
1: then I go for this oneThis is so easy.
0: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
1: No.
0: Is she a singer?
1: Kind of, yeah.
0: Is she Thai?
1: Yes.
0: Is she young?
1: Yes.
0: Is she in a band?
1: Yes.
0: Is she still studying?
1: Oh, this is difficult. No.
0: Is her song like pop song?
1: Yes.
0: That's a stupid question. Pop song.
1: This is so easy.
0: คิดก่อนนะ Is she tall?
1: If I'm tall, then she tall.
0: Is she in BNK 48?
1: Yes.
0: เธอปาง
1: Yeah, it's Tisha Pang. Oh. And she just graduated last 2 weeks.
0: คุณจะตอบเธอปางตั้งแต่คำถามที่5แล้ว Is it my turn now?
1: Is it male?
0: Yes.
1: He Thai?
0: Yes.
1: Is he studying in Mahidol?
0: Yes. It's a good question.

ใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, she is very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoinam Sai.
1: Hello, are you teacher Greg?
0: Yes, I'm teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: แสดงว่า 9 ขวบถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5
0: Oh, 5 years old. Are you 5ขวบแล้วน้อง Lisa น้องโมนาที่แก้มมีอะไรครับ
1: แป้งมอนค่ะ
0: แป้งมอนนี่แหละอยากรู้แป้งมอนมันคืออะไรเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าแป้งพูดว่า powder
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดาวกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ค่ะใครจะเป็นคนที่ประแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายRight. แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek.
1: Right cheek.
0: Left cheek.
1: อย่าเพิ่งปิดแม่นะคะ
0: ครับโอ้ยเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose. Ready one two three. นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาลาดค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคที่จะเรียกพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยเราจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเราขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: มังงั้นเราเอาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับแปลว่าสวัสดี
0: สวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ hello
3: hello
0: hi
3: hi
0: hey
3: hey
0: good morning
3: good morning
0: good afternoon
3: good afternoon
0: good evening
3: Good evening.
0: Good night.
3: Good night.
0: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
2: ไม่เหนื่อย
0: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนเราจะถามว่า Where are you from?
3: Where are you from?
0: ประโยคที่สองที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides.
3: We are guides.
0: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
3: We are guides
0: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
3: I can take you travel
0: เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
4: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
4: I'm Thai
0: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับน้องกันกับน้อง
5: แม็กคร
0: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: คร
0: ับ นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า I'm from Thailand but
3: I have
0: Mon descent แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอญด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
6: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
0: โอ้เสียดาย
6: เดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอญครับ
0: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอญได้ไหม
6: ได้ค
0: ่
6: ะ
0: โอเคเลยไป
6: ถึงแล้วครับทีเชอร
0: ์บ้านนี้หรือเปล่า
6: บ้านนี
0: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอญทำจากอะไรครับ
6: ทำจากไม้ไผ่ค่ะ
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo แล้วที่ชุกเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
6: ยันคร
0: ับ มีความเชื่อหรือเปล่าม
6: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
0: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house ถูกต้องครับ
6: เข้าได้เลยคร
0: ับ โอเคเข้าได้เลยครับ come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
7: ประมาณ2ห้อง
0: นอนกี่คนครับ
6: หลายคนเลยครับ
0: หลายคนเลย
6: คร
0: ับโอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
6: ไม่ร้อนคร
0: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
6: ก็หนาว
0: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
3: cool
0: หนาว cold
3: cold
0: ร้อน hot
3: hot
0: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
7: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
0: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
3: slow life
0: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมๆอันนั้นคืออะไรครับ
4: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะทีเชอร์ลองชิมก็ได้นะคะ
0: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: ไป let's go โอ้โหหอมหอมแต่ทีเชอร์เกรกจำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
4: ขนมฮาลาวาค่ะ
0: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับโอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
4: เคยค
0: ่
4: ะ
0: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
3: หวานครับ
0: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
6: เต็ม10ครับ
0: ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
8: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
0: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
8: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
0: ได้เลยขายยังไงครับ
8: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20บาท
0: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเชอร์เกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
2: ดีใจค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเราจะ

0: ขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
1: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
2: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
2: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือ See you again tomorrow
3: See you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้ชาวครับห้ามพลาดครับ Let's go This way เรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเทที่จะเกรงหรือเปล่า
4: ใช
0: ่มาแล้วเฮ้
5: เมื่อ
0: เอาอะไรนะครับ
5: มันไงระอาม
0: ันไงระอาที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
3: good morning
0: ถูกต้องครับ
1: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
6: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
7: ขนมฮาลาวา
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
7: sweet
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีชเวก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
7: ต้อง2สีนะคะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า can I have a taste
3: can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
7: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้อร่อยมากแล้วผัดสมอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
2: เชียร์คอบ
0: เชียร์คอบมากๆเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
3: yummy
0: delicious
3: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม่ค่ะครับขายยังไงครับ
6: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
2: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
7: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
1: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
7: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
6: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
6: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try
7: ชิม
0: เลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
2: อร่อยครับ
0: อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
7: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
7: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
7: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
7: ขอบค
0: ุ
7: ณค
0: ่
7: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
3: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
2: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับ จะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับงั้นใช้คำว่า make merit
3: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
3: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังคีเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังคีแปลว่า
7: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืมแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีทแล้วก
2: ็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
7: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
7: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
7: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
7: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
2: ้ไปเดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
2: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับ ถ้าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านหมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้งที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่

0: มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
1: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทิเชอร
2: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
3: โดนัทมอญคืออะไรครับ
2: อยู่ทางนั้นค่ะทิเชอร์
3: โอเคเข้าไปดูดีกว่าไปโอ้หอมหอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
2: ทำจากแป้งครับ
3: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
2: flower
3: เอ๊ะทิเชอร์เกรดครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมีสองคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับที่เราไม่เคยกินมาก่อน
2: อร่อยคร
3: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
2: รับรอง
3: นั้นขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทค่ะ
3: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
2: ได้ค่ะ
3: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
2: น้ำตาล
4: น้ำตาล
3: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
2: sugar
3: มาแล้วมาแล้ว
2: นี่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: thank you
4: ต้องพูดว่า
3: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญหมอนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับน้องการเลือกเลยครับน้องมัก
2: thank
3: you 1 2 3ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
2: crunchy
3: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
2: softDelicious.
3: Delicious.
2: ร้องมา
3: สุดยอด Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จุดแกลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษามอญพูดว่า
2: เชียร์คอร์ด
3: เชียร์คอร์ดที่สุดในโลกบรรยากาศดีดีครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สบายมาก
3: เลยเย็นสบายเป็นยังไงครับ
2: หนาว
3: เป็นยังหนาวหนาวแล้ววันนี้เราพบเล่าเจอกับภาษาไทยภาษา
2: หม
3: ออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า Where are you from
5: Where are you from
3: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
5: I am a guide.
3: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you?
5: Would you
3: like
5: a
3: guide?
5: A guide.
3: Would you like a guide?
5: Would you like a guide?
3: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
2: มึงเงย
3: มึงเงยกระเอาแล้วคำว่าอร่อย
2: เช
3: ีย
2: ร
3: ์
2: คอ
3: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
2: ตังกุลาอาว
3: ทีเจอร์ต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาทีเจอร์ไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
6: หนูก็ขอบคุณทีเชอร์เหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
2: ขอบคุณครับ
3: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
3: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone ตังกูราอาวแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A. Leaven แปลว่าเชื้อข้อ C. Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับ oh. แต่ตอนนี้ทีเชอร์เกรกได้กลิ่นแล้ว อาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
2: อาบแล้วครับ
3: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับนุ่นทำอะไรอยู่

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมพ์ออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึก งานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเออเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทําอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกําลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอ่ะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทําสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน 9:00 น.คือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่ 7:00 น.เช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแม่เนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแม้เนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆจะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแม่ก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแม่คิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม้อายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแม้เนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแม้นอนไม่ได้แม้จะนอนตี3ทุกคืนแม้จะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแม้ก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แม้ทํางานอยู่เนี่ยทําเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแม่จะเทรนตอนกลางคืนแม่จะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแม่จะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแม่จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจําเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ํามากซึ่งพอฮอร์โมนต่ํามากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินช์อีติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแม่เนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้
หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingมันเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแม่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกซ์แพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

่การไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำ

่วนต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม่เป็นคนชอบเขียนมากแม่เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กเพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

ที่เราเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

าถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ่ะใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุ

0: บินอย่างนึงส่วนในเวของแม้ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเยอะเกินไป
1: มันเลยทําให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
0: ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
1: นั่น
0: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอม และคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
1: ใช่
0: จังหวะ
1: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
0: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
1: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
0: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงมายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดนึงของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: คือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอาหารของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยๆอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนส์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเครอะเนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอ ฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมทค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมททำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้ไม่เงียบมันไม่ประโยชน์
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะ I have a few outstanding bills to pay I have a few outstanding bills to pay ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พั

ฒนามาถึงขั้นที่มีแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์คินเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือนั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพส
0: ต์
1: เนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมี

0: WAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
1: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเราก
1: ับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
0: เอ
1: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorseนะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจนเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: นี่คือธรรมชาติกีฬานี้ที่ต้องแท็กเกิลกันตอนเข้าตำแหน่งไซซิ่งถึงมีผลระดับนึง
2: จริงๆผมคิดว่ากีฬานี้ค่อนข้างรุนแรงมาก
3: โอ้หายใจไม่ทัน
4: ก็วันนี้นะครับมาเล่นกีฬาโปโลน้ำนะครับซึ่งก็มาเล่นที่สระจุฬาภรณ์ที่มอเกษตรนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยตอนมาก็เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งเพราะเหมือนผมรู้ว่าแบบโปโลน้ำมันเป็นกีฬาที่แบบต้องใช้ร่างกายเยอะใช้ความเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วอย่างตัวผมเองก็เป็นคนที่ว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กคือเหมือนตั้งแต่เด็กคือเราก็จะว่ายน้ำตลอดเพราะเราอยากสูงว่ายน้ำวันนึงก็แบบหลายโลอ่ะเพื่อที่แบบจะได้สูงอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเราก็รู้สึกเอ้ยเราน่าจะมีพื้นฐานประมาณนึงแบบการว่ายน้ำเราแข็งเลยครับจนแบบว่าพอเข้ามาปุ๊บได้เจอกับโค้ชโบ๊ทซึ่งโค้ชโบ๊ทก็เป็นคนที่เหมือนแบบคอยฝึกซ้อมน้องๆที่นี่นะครับผมซึ่งก็เลยได้คุยกับโค้ชโบ๊ทถึงแบบว่าที่มาที่ไปของแบบกีฬานี้ว่าแบบมันเป็นมายังไงมันเข้ามาที่ไทยยังไงหรืออะไรเงี้ยครับโค้ชโบ๊ทสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
4: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
5: ครับผม
4: วันนี้มาที่นี่ผมแบบอยากลองรู้จักกีฬาโปโลน้ำ
5: ครับ
4: คือจริงๆก่อนหน้านี้คือผมเคยได้ยินกีฬานี้แต่เอาจริงไม่เคยได้ลงมาสัมผัสจริงๆเลย
5: ครับ
4: แต่ว่าจริงๆอย่างผมอะผมเป็นคนว่ายน้ำมาก่อน
5: ครับ
4: ต
5: ั้
4: งแต่เด็กเลยครับก็มีแข่งเล็กน้อยตอนอยู่แบบสโมสรอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอมาเล่นโปโลน้ำจริงๆมันต่างกันไหมครับ
5: เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
4: เคยว่ายแบบจริงจังแล้วก็แข่งอยู่ช่วงเล็กๆเลยครับ
5: ครับผม
4: ใช่ครับ
5: ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะมาก
4: เยอะอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วอย่างจริงๆกีฬาโปโลน้ำถือว่าเป็นกีฬาที่ไม่ได้แมสในประเทศไทย
5: ใช่ครับไม่ได้แมสแต่คนไทยมีฝีมือนะครับมีฝีมือถ้าเปิดกว้างผมคิดว่าในซีเกมเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าซีเกมได
4: ้
5: ต้องอยู่ทุกภาคส่วนสนับสนุนด้วยผมคิดว่าไปได
4: ้แล้วอย่างโค้ชบุ๊กมาเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ยังไง
5: เริ่มจากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่นี่ครับ
4: อ๋อเริ่มจากว่ายน้ำ
5: ใช่ครับเหมือนกันแต่ว่าโชคดีในรุ่นผมเนี่ยทุกคนมีพื้นฐานว่ายน้ำที่ดีอยู่แล้ว
4: ครับ
5: มันก็จะง่ายในการต่อยอด
4: ซึ่งหมายถึงว่าแปลว่าที่นี่คือเป็นแหล่งเล่นโปโลน้ำในประเทศไทยที่เดียวเลยครับหรือว่าจริงๆมันมีหลาย
5: มีอีกหลายที่ครับมีหลายที่แต่ที่นี่ก็จะต่อเนื่องกัน
4: จริงๆผมอยากรู้ว่าอย่างโปโลน้ำในไทยซีนตอนนี้ครับมันเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเรามีแบบทีมนักกีฬาเยอะไหมหรือเรามีคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนในกีฬา
5: ณปัจจุบันตอนนี้มีเยอะขึ้นฮะมีเยอะขึ้นทางสมาคมก็สนับสนุนมากขึ้นแล้วก็มีแมตช์ในประเทศแล้วก็มีส่งต่างประเทศมากขึ้นเยอะเลยครับเริ่มจากทีมเยาวชนเล็กๆในอะคาเดมี่ที่สมาคมสร้างไว้แล้วก็ทางเด็กสโมสรแต่ละสโมสรคนไหนที่มีความสามารถเขาจะดึงกลับไปรวมไปซ้อมเป็นในนามทีมชาติทั้งรุ่นใหญ่และเยาวชนครับ
4: ซึ่งส่วนมากอย่างเด็กๆที่เข้ามานี่คือเขามาแบบเพราะว่าเริ่มจากว่ายน้ำก่อนเพราะแม่ส่งมาเรียนแล้วก็เห็นว่ามีเล่นโปโลน้ำก็เลยแบบได้ลองเล่นอย่างนี้ป่ะ
5: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในยุคนี้ในทีมของผมเองทีมใหม่เลยมาจากเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นครึ่งหนึ่ง
4: คือตั้งใจมาเพื่อเล่นโปโลน้ำเลย
5: ใช่ครับ
4: แล้วไม่ถึงว่าพอเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะครับโค้ชบุ๊กทำยังไงไม่ถึงว่าเราต้อง
5: เริ่มสอนว่ายน้ำก่อน
4: ต้องเริ่มว่ายน้ำเลย
5: ใช่ครับจะต้องมีเกณฑ์ว่าคุณต้องว่ายน้ำให้ถึงก่อนนะเท่านี้แล้วค่อยเริ่ม
4: จริงๆอย่างสำหรับโค้ชบุ๊กอะครับกีฬาโปโลน้ำเนี่ย
5: ครับ
4: ความสนุกหรือว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรครับ
5: จริงๆผมคิดว่ากีฬานี้ค่อนข้างรุนแรงมาก
4: รุนแรงครับ
5: รุนแรงมากข้างบนที่มองเนี่ยอาจจะดู
4: สนุกสนานสวยงาม
5: แต่จริงๆทั้งการดึงทั้งการมันมีเทคนิคเยอะมากในการที่จะต้องทำประตูให้ได้ต้องเข้าใจกีฬานี้พอสมควร
4: ครับ
5: แล้วต้องควบคุมอารมณ์ได้พอสมควร
6: มันแปลกที่ว่าคืออย่างเช่นกีฬาว่ายน้ำอะค่ะก็คือคนที่ว่ายเร็วที่สุดแต่กีฬาโปโลน้ำคือความสามัคคีล้วนๆเลยค่ะคือความเข้าใจในทีมคุณต้องคือคิดว่าเฮ้ยเราต้องเป็นที่หนึ่งกฎกติกาก็จะคล้ายๆบาสเกตบอลคือจะฟาวแล้วหยุดจะฟาวแล้วหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการปาลูกบอลหนูว่าจะคล้ายๆแฮนด์บอลของโปโลน้ำเนี่ยก็คือจะเล่นแค่มือเดียวแต่คือ

0: การยิงจะคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยในความคิดของหนูว่ามันเหมือนฟุตซอลกับฟุตบอลมันจะรวมหลายๆศาสตร์มันรวมกันแบบมันแตกแขนงลงไปอีกเยอะเลยค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยของผู้หญิงนะคะก็คือจะเป็นของ USA ก็คืออเมริกาด้วยร่างกายเขาอะคือจะคล้ายๆผู้ชายเลยคือจะมีกล้ามมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองลงมาก็จะเป็นพวกเซอร์เบียอิตาลีกรีซคือจะเป็นโซนยุโรปหมดเลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของกีฬาโปโลนะมันก็คืออังกฤษก็ถ้าเป็นเอเชียก็จีนคือจีนเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะญี่ปุ่นก็คือจะเป็นอันดับสองขนาดตัวก็คือจะต่างกันมากแต่ญี่ปุ่นจะเป็นพวกที่ใช้ความเร็วแต่จีนจะใช้แบบเหมือนกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตัวใหญ่ของเขาคือหนูเคยไปเก็บตัวที่ออสเตรเลียมาก็คือเขาจะมีดีในดิวิชั่นสูงๆเลยค่ะที่จะเป็นทีมชาติคือเขาก็จะสปอนเซอร์ทุกอย่างรองลงมาก็คืออาจจะจ่ายตังค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเล่นความดุเดือดของลีกต่างประเทศก็คือค่อนข้างที่จะจริงจังคือเขาจะไม่รอให้แบบอย่างเช่นมีแข่งเดือนธันวาต้องแบบเอ้ยเก็บตัวเดือนพฤศจิเหมือนเขาซ้อมตลอดแล้วเขาก็มีเงินสนับสนุนตลอดเขาอาจจะเหมือนฟุตบอลเลยค่ะจ้างทีมชาติฝั่งออสคนนึงมาอยู่ในทีมสโมสรเราคือเขาจะได้พัฒนาตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่เราได้เจอคู่ต่อสู้ใหม่ก็คือมันเป็นประสบการณ์หรือว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็คือแบบตั้งใจมาลองแหละว่าแบบอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้สิ่งที่เราเข้าใจว่าแบบเฮ้ยโปโลน้ำมันน่าจะเป็นกีฬาประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพอมันเทิร์นมาเป็นแบบกีฬาจริงๆที่มันมีกฎกติกาแล้วก็การแข่งขันมีความกดดันอ่ะมันจะเป็นยังไงมันต่างกันไหมซึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่แบบผมมาเรียนกับโค้ชโบ๊ทก่อนลงสระ
2: อันนี้คือบอลนะครับ
3: บอลครับผม
2: ให้ลองสัมผัสดูว่ามันจะมีความหนืด
1: texture จะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอล
2: ใช่น้ำหนักก็จะแตกต่างกันในการใช้บอลอันนี้ต้องมีเบสิกในการถือนิดนึง
1: ครับ
2: ในการถือในเบื้องต้นสำหรับเด็กทุกคนนะฮะที่ผมจะให้มาฝึกเลยผมมองว่าคุณอัดเป็นมือใหม่มาเลย
1: ครับผม
2: ถนัดข้างขวาโอเคครับให้ก้าวเท้าซ้ายถูกต้องทำตามผมเลยเอามือวางโดยที่ไม่มีอุ้งนะครับไม่ให้อุ้งมือมันไม่ให้อุ้งมือมันหลวมถ้าเราบีบจะเป็นแบบนี้ครับให้จับแบบให้มันคงเพราะเท็กเจอร์มันจะช่วยทำให้เราอยู่ได้นิดนึงยืดไหล่มาด้านหน้าโอเคหัวนี้ได้เลยวิธีการแค่นี้ถือว่าเป็นการ
1: จับบอล
2: ตามภาษาโปโลน้ำเขาจะเรียกเป็นการโยกบอลเพื่อการจะหลอกเพื่อจะยิงสบายๆได้เลยนะครับบีบบอลให้อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วถ้าจะยิงปุ๊บแล้วคว่ำลงมาปึ้งเด็กใหม่ทุกคนที่เข้ามาในที่ณสโมสรนี้ผมจะให้ทำอย่างเงี้ยวันละ 1,000
1: วันละ 1,000 ให้คุ้นกับกล้ามเนื้อมันจำใช่ไหม
2: ใช่ครับให้วันละ 1,000 โดยการที่มองปึ๊บเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในน้ํา 100% สิ่งสำคัญอีก1อย่างจากที่เราจะจับบอลฝึกเค้าเรียกว่าเป็นการโยกบอลแล้วเนี่ยคือการเดินน้ําการลอยตัวในน้ําเนี่ยสำคัญผมให้สัก 90% เลยถ้าเราเคลื่อนที่ได้แต่เราจับบอลไม่ได้เราจับมาแล้วยังปัดออกไปได
1: ้
2: เรายังป้องกันได้เรายังว่ายไปแท็กเกิลได
1: ้
2: แต่ถ้าสมมุติเราเดินน้ําไม่ได้เราเคลื่อนที่ไม่ได้เลยนี่คือธรรมชาติกีฬานี้ที่ต้องแท็กเกิลกันตอนเข้าตําแหน่งไซซิ่งถึงมีผลระดับนึง
1: น่าจะมีเยอะเลย
2: ต้องลองดูครับ
1: ผมต้นกดก็น่าจะไหลออกม
2: าอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้พาสบอลดูจากเบสิกในการถือบอลเนี่ยได้เลยโดนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองรับโอเคคราวนี้ถ้าวิธีการจะรับบอลต้องเอามือไว้ด้านหน้าเพื่อเราจะได้เห็นบอลแล้วดูดมานิดนึงมันก็จะเข้ามือพอดีดึงถอยหลังนิดนึงมันก็จะเข้าเลย
1: ต้องใช้มือเดียวรับเหรอครับ
2: ใช่ครับห้ามจับ2มือนะครับกติกา
1: จับ2มือคือจับ2มือ
2: เป่าฟาวล์เลย
1: โอ
2: ้มือเดียวตลอดฮะ
1: ยากแล้ว
2: พันแรงๆได้เลยแรงๆได้เลยผ่านหัวได้เลยพันแรงๆได้เลยโอเคโอเคเริ่มดีขึ้นทุกอย่างที่ให้ทำตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นในน้ำทั้งหมดถ้าเราลอยคออยู่ในน้ำเราไม่สามารถยิงประตูได
1: ้ครับ
2: จะไม่มีน้ำหนักเราต้องขึ้นให้สูงที่สุดจะยิงโดยที่เหยียบน้ำเหยียบพื้นไม่ได้
1: แล้วใช้แรงจาก
2: ทั้งมือและขาถีบพร้อมกันต้องยิง
1: พอรู้สึกว่าใช้มือเดียวใช้สองมือไม่ได้แล้วยากเลย
2: ครับห้ามเลยเป็นการผิดกติกาสำหรับเด็กใหม่ๆเนี่ยจะคว้ากันหมด ราต้องมีการฝึกโดยการคอนโทรลบอลเบสิกในการกระดกบอลการเคลื่อนที่โดยไปกับบอลการป้องกันไม่ให้เขาแย่งขึ้นแล้วยิงประตู
3: ครับ
2: ครับการเข้าเพื่อเอาเปรียบในตำแหน่งที่เราจะได้รับบอลต้องเริ่มฝึกหมดเลยกติกาค่อนข้างเยอะ
3: เยอะ
2: เยอะครับ
3: แล้วก็ดูฟาวได้ง่ายถูกไหม
2: ง่ายมากครับ

0: นิดนึงในสำหรับต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษเพราะว่านอกเกมกันเยอะมากแท็กติกนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าทุกอย่างจะอยู่ในสายตาของกรรมการจะมี1คนฝั่งนี้1คนฝั่งน
1: ี้
0: แล้วโต๊ะกรรมการกลางจะมีอีก1ชุด
2: ก็หลังจากที่ฟังโค้ชโบ๊ทอธิบายถึงแบบกติกาเบื้องตลอดแล้วก็ยังไม่รวมถึงตอนที่เราอยู่ใต้น้ำแล้วมันลึก5เมตรแล้วเหมือนเราต้องลอยตัวตลอดเวลาแล้วผมสูง163ต้องวิ่งน้ำให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่เราจะวิ่งน้ำในน้ำเนี่ยมันจะทำยังไงลองดูเดี๋ยวคิดว่ามันคงเหนื่อยมากๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันลองดู
0: จะมีการลอยตัว2ประเภทคือขาสลับในตัวจะนิ่งเป็นการอยู่กับที่จะดีที่สุดและอีกอย่างคือขากบก็คือขาคู่เนี่ยจะใช้ในการปั้นและการออกตัวมันจะต้องผสมกันโดยเหตุการณ์ว่าเราจะทำอะไรนะตอนนั้นคือทั้งสองอย่างนี้จะต้องเป็นโดยปฏิกิริยาอัตโนมัติเลย
1: ขา
0: สลับจะวนออกทางนี้ครับอาจจะใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นตัวกดน้ำต้องวนทางนี้ครับวนทางนี้ทุกฮะจะลอยแบบนี้แต่ในเริ่มเบื้องต้นสำหรับเด็กหัดใหม่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยท่านี้จะยากมากอันนี้คือเป็นการฝึกโดยที่เอามืออยู่ในน้ำแต่ในการฝึกเพื่อจะให้มันมีสกิลมากขึ้นมือลอยแล้วถ้าต้องการความแข็งแรงผมจะมีบอล5โลให้เขาถือแล้วก็จะมีเข็มขัดอีก5โลให้เขาคาดเพื่อจะโหลดน้ำหนักมากกว่าตัวจริง
2: เพื่อให้มันได้ฝึก
0: ในการเคลื่อนที่ในการต่อในการต้านแรงต้านผมให้ลองไปกดน้องในน้ำสุดตัวเลยอ่ะลองได้เลยสุดแรงเลยน้องอัด2มือขึ้นสุดเลยกดได้เลย
3: อนุญาตนะครับเอาเลยครับอยู่เลยครับ
0: อ่ะคราวนี้ลองให้น้องอัดยืนข้างหน้ามั่งท่านสมมติว่าเรายังเดินน้ำไม่ถูกใช่ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
3: ครับ
0: อันนี้คือเป็นสิ่งที่พื้นฐานแต่ถามว่าอัดลอยตัวถ้าเตะเท้าฟรีมันจะลอยได้ถ้าสิ่งประกบอย่างนี้ถูกต้องเลยอ่ะคราวนี้ลองขาสลับดูดิได้ไหม
2: มันเป็น
0: ถูกต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันจะยากนิดนึงต้องแบะเท้าออกนี้ครับถ้าเท้าตึงมันจะเตะเท้าฟรีทันทีต้องแบะเท้าออกยังเตะเป็นเท้าฟรีอยู่ครับ
2: ต้องแบะออก
0: ต้องถีบเหมือนขากบลองถีบขากบก่อนนี้ได้มั้ยทุกอย่างเงี้ยทุกขาสลับก็คือขากบทีละข้าง
2: กบทีละข้าง
0: โดยให้สัมพันธ์กันเป็นวง
2: ยากจัง
0: ยากมากเดี๋ยวเอาบอลให้ลอง1ลูกเมื่อกี้เรายืนพาสบอลบนบกน้องอัดพาสได้เลยสบายมากคราวนี้เราพาสในน้ำผมขอ10ลูก
2: โยนใช่มั้ย
0: เหมือนเดิมครับท่าเดียวกันเลยเอ้ยได้อยู่วิธีการจะทำให้บอลมันเชื่องในมือคือการช้อนถ้าสมมติเราคว้าข้างบนบอลจะหนีช้อนเอาเลยครับโอเค
2: เหนื่อยกว่าเยอะเลยเหนื่อยกว่าว่ายน้ำ10รอบเพราะว่าพอเราต้องลอยตัวตลอดเวลาแล้วไม่เหมือนไม่ต้องลอยพ้นน้ำอันนี้ยังไม่รวมแบบเวลาเราต้องว่ายไปเอาลูกคว้าลูกโยนลูกคนที่เล่นนี่ต้องแบบร่างกายคือต้องฟิตมากหายใจไม่ทันเลยนี่ขนาดเมื่อกี้แค่รับ10ลูกนะแค่แบบว่าจะตรงตัวให้แบบพ้นนานี่ก็ยากละ
4: ทำได้แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วแล้วก็พอทำตรงนั้นเสร็จก็ให้ลองแบบโยนบอลรับบอล10ลูกไอ้10ลูกนั้นก็คือขึ้นมาก็คือหมดแรงแล้วก็แบบเอาแล้วเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเกมเลยจะแบบจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วโค้ชโบ๊ทก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ผมเข้าใจแบบภาพรวมของโปโลนามากขึ้นก็เลยจัดให้ด้วยการแบบให้ทีมเนี่ยเขาลงกันทั้งหมดแล้วก็ให้ผมลงไปเล่นเป็นแบบตำแหน่งหนึ่งที่เป็นแบบตัวดริฟที่แบบว่าจะเป็นตำแหน่งที่คนตัวเล็กเนี่ยอาจจะแบบเล่นได้ดีหน่อยคือไม่ต้องปะทะมากแต่ว่าเราอยู่เป็นเหมือนแบบริมสระหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบวิ่งเอาแล้วก็คอย

0: ส่งแบบเข้าไปเมื่อมีโอกาสยิงเลยครับ
1: ผมจะให้เล่นตำแหน่งไดเวอร์คือตำแหน่งปีก
2: ครับ
1: เป็นตำแหน่งที่ตัวเล็กไม่เสียเปรียบมากวิธีการคือน้องอัดว่ายเข้าไปเห็นกวยแรกนะ
2: ครับ
1: ให้ยืนระยะกวยแรกก็คือตรงนี้เลยว่ายมาปึ๊บตรงนี้ในระยะอยู่ตามที่น้องเขายืนถูกต้อง
2: ประมาณนี้
1: ถูกต้องเป็นจุดมาร์
2: ค
1: ปัญหาของกีฬานี้คือไม่มีจุดมาร์คโพซิชันในการฝึกจะต้องฝึกจากความเข้าใจแล้วความชำนาญเพราะไม่มีการมาร์คในน้ำมองไม่เห็นว่าต้องมาร์คตรงไหนแต่ทุกคนจะต้องยืนโพซิชันที่ได้เปรียบที่สุดในการขยับหลุดโพซิชันจริงสัก1 เมตรจะทำให้ทีมเสียเปรียบได้เลย

0: lúa.
1: เนี่ย
0: เหมือนแข่งว่ายน้ำสปินแบบ10รอบอะ
1: โหคนไหนยังไม่ค่อยได้แตะบอลนะแค่วิ่งแบบไปกลับแล้วลอยตัวให้อยู่ก็ไปแรงนะหัวใจเต้นแบบยอมรับเลยโคดานี้ได้คือโคตรแข็งแรงดูมันเหมือนแบบต้องว่ายแบบเร็วทุกครั้งที่เราบุกแล้วพอเราไปถึงจุดเราก็ต้องแบบต้องอยู่ให้ได้ต้องคอยยืดตัวแย่งบอลแล้วมันใช้แบบกล้ามเนื้อทุกส่วนโอ้หายใจไม่ทัน
2: พอได้มาลองเล่นโปโลน้ำจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเรสเพคนักกีฬาทุกคนมากที่แบบกว่าจะที่คุณจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไปอยู่ในเกมได้จนจบเกมอ่ะมันไม่ง่ายเลยคนเหล่านี้เขาฝึกเยอะมากจริงๆแล้วมันฝึกในแบบกล้ามเนื้อเรื่องของแบบความยืดหยุ่นมันคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์มันคือเรื่องของแบบใจที่แบบว่ามันมากแบบมากๆเลยรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็แบบโหนับถือทุกๆคนรวมไปถึงว่าแบบอย่างวันนี้ได้เจอน้องๆที่เขามาจากว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเขาแบบมีใจที่แบบอยากจะทำอยากจะเล่นอยากจะแบบเอาชนะและยิ่งได้คุยกับโค้ชบุ๊คโค้ชบุ๊คก็บอกว่าโหตอนแรกก็เป็นกังวลว่าแบบการจะสอนคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าแบบกีฬาเนี้ยขนาดคนว่ายน้ำเป็นบางทีมันยังยากในการที่จะแบบไปต่อเลย
3: เป็นไงครับพี่บุ๊ควันนี้ผมพอไหวไหมครับวันนี
4: ้อันนี้ถือว่าเอาส่วนตัวตรงๆเลยถือว่าเจ๋งมากสำหรับคนที่ไม่เคยลองแล้วนี่คือวันแรกให้แย่งบอลเนี่ยนักกีฬายังเกี่ยงกันจะไปแย่งนะเพราะแย่งเสร็จแล้วหมดเลย
3: มันจะเหนื่อยมาก
4: ใช่ครับมันเหมือนสปรินต์เต็มที่แต่ละทีมขึ้นมาแต่ว่าการแย่งบอลมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราแย่งได้เราเซฟ 1-0 อ๋อ
3: เราจะได้แต้มเลยครับ
4: เราจะเซฟหมายถึงเขาไม่สามารถไปยิงเราได
3: ้
4: ถึงเราไปบุกเขาแต่เรายิงไม่เข้าก็เสมอครับ
2: อันนี้ปอนกับเซฟเล่นโปโลน้ำกันมาคนละกี่ปีแล้วครับ
5: ผมก็เกือบปีครับ
6: ผมก็เท่าๆคนเนี้ยมาพร้อมกัน
2: มาพร้อมกันคือเป็นเพื่อนกันมาก่อน
6: ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเคยเล่นตอนเด็กเขาชวนมา
2: แล้วมาอยู่ๆแบบก่อนหน้านี้เล่นกีฬาอะไรกันมาก่อน
6: ก็ผมก็มีเล่นบาส
7: เล่นบาสที่โรงเรียนคร
2: ับ เล่นด้วยกันมาก่อนเลยแล้วเพื่อนนี่คือเล่นอยู่ดาวหรือว่าเขาแบบมาเล่นได้ยังไงครับ
6: เขาเคยมาเล่นแล้วเขาหยุดไปพักหนึ่งครับ
2: ครับ
6: แล้วเขาก็เลยลองกลับมาชวนให้มาเล่นด้วยกันอีกรอบหนึ่งครับเพราะเหมือนเขาอยากลองสร้างทีมของเขาขึ้นมาเองเป็นเพื่อนกันเล่นด้วยกันเองครับ
2: แล้วอยากรู้ว่าเหมือนแบบเราสองคนคือว่ายน้ำกันเป็นไหมครับก่อนหน้านี
7: ้ไม่เป็น
6: ไม่เป็น
2: แล้วตอนที่เรารู้ว่าเราต้องมาเล่นโปโลน้ำที่มันต้องอยู่ในน้ำเนี่ยตอนแรกมันกังวลไหม
6: ก็กังวลครับว่าเราจะลอยตัวยังไงเราจะทำยังไงให้ยิงแรงอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ
6: ก็พี่โบ๊ทก็ค่อยๆเริ่มสอนตั้งแต่จับโฟมแล้วค่อยเริ่มปูพื้นฐาน

0: พอโรน้ำให้ครับทุกคนทำได้ครับถ้าเกิดพยายาม
1: ต้องมีความพยายาม
0: ผมมากับปอนก็เกือบทุกวันเลยครับถ้าช่วงใกล้แข่งก็มากันทุกวันเลยครับ
2: แล้วผมอยากรู้ว่าอย่างพี่โบ๊ทแบบอยู่กับกีฬานี้มาแบบนานมากอะอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราหลงไหลในกีฬานี้หรือรู้สึกว่าแบบเราหลงรักกีฬานี้จนทำให้เราอยู่กับมันมาได้ยาวนานขนาดนี้ครับ
3: ณตอนแรกกับตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อยู่กีฬานี้เหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็คืออย่างแรกผมหนีว่ายน้ำผมเบื่อแล้วก็ไม่สนุก
2: ครับ
3: พอเริ่มมาเล่นเอ๊ะมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราทำได้ดีมันก็ณในวัยหนึ่งนะฮะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเรียนอะไรมากมายก็คือตามมาตรฐานที่ผ่านไป
2: ครับ
3: พออันนี้ทำได้ดีแล้วมันมีผลงานที่ดีมันต่อยอดการศึกษาได้เจอเพื่อนได้เจอรุ่นพี่ได้เจอคนที่มาจากสถานต่างสถานที่กันมันก็เลยสนุกผมคิดว่าสนุกนะครับแล้วก็กีฬานี้มันเป็นกีฬาที่ใช้ไหวพริบเล่นเพื่อชิงจังหวะกันมันก็เลยแต่ยิ่งได้เล่นกัน
2: ยิ่งสนุก
3: ใช่ครับเหมือนกับว่าโอเคเราใช้เซนเล่นกับเพื่อน
2: ครับ
3: โดยที่มีร่างกายที่ดีทั้งคู่มันก็กลายเป็นสนุกว่าเฮ้ยเราชนะเขาอ่ะ
0: ถ้าเกิดยิงประตูเขาก็จะหันมามองหน้ากันแล้วก็เฮพร้อมกันเหมือนดีใจว่าลูกนั้นเราทำด้วยกัน
1: ดีใจครับที่ยิงเข้าได
2: ้เหมือนเวลามันทำได้มันชนะมันสำเร็จ
0: เหมือนที่เราซ้อมมามันได้ใช้วันนี้ครับ
3: แต่ตอนแพ้ก็ต้องกอดคอกันเศร้านะครับ
2: มันเหมือนเป็นกีฬาที่แบบชนะก็ชนะร่วมกัน
3: ใช่ครับใช
2: ่แพ้ก็แพ้ร่วมกันแล้วมันมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างตะกี้ที่ผมคุยกับพี่โบ๊ทไปก่อนหน้าว่าแบบจริงๆพี่โบ๊ทเคยเป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติ
3: ครับ
2: จนมาเป็นโค้ช
3: ครับ
2: ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแบบจากวันนั้นที่เราเป็นนักกีฬาจนแบบมาเป็นโค้ชอะความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ต้องใช้คําว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงสําหรับของผมเองนะสําหรับอันนี้สําหรับผมเปรียบเทียบกับผมคนเดียวใน1คนในทีมเนี่ยผมไม่โดนทําลายเกมเค้าคําว่าทําลายเกมเนี่ยต้องทําทุกทําลายทุกทางโดยที่ถ้าเขาเสียสมาธิกับเราเกมเขาก็จะพลาดเราก็มีสิทธิ์ที่มากขึ้นแต่พอเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องใช้ควบคุมภาพรวมโดยที่ไม่ได้คอนโทรลแค่เราคนเดียวอันนี้มันใช้เวลาหลายปีมากในการฝึกทั้งอารมณ์เราเองด้วยมันเด็กๆฝึกอารมณ์จากการเป็นนักกีฬาแต่พอเป็นโค้ชเนี่ย
2: ต้องฝึกอีกแบบ
3: ต้องฝึกอีกแบบนึงหน้างานอีกแบบนึงเลยคือแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยชนะเราก็รีใจร่วมอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้เราก็ต้องรับต้องโทษตัวเราแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องมาแก้ไขกันแต่อย่างเป็นนักกีฬาก็บอกโอ๊ยเราซ้อมไม่พอเราสู้เขาไม่ได้ก็ปัดไปอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชมันความรับผิดชอบมันกว้างกว่า
2: ครับ
3: ผมคิดว่าความแตกต่างมันเกิดช่วงตามวัยมากกว่าคิดว่าเป็นตามวัย
2: อยากบอกคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังแบบไม่ได้รู้จักกีฬาโปโลน้ำหรือว่าคนที่เขาสนใจแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราแบบอยากบอกอะไร
0: ก็อยากให้ลองดูครับถ้าเกิดลองได้ก็ลองเลยครับ
1: ลองเล่นดูได้ครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับทุกคนเล่นได้ครับแต่แค่ต้องมีความอดทนและความพยายามครับ
2: ในจริงอย่างพอเราเล่นมาปีหนึ่งใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นแบบกีฬาโปโลน้ำเนี่ยมันเติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทย
0: ถ้าเกิดเติบโตก็ตอนนี้มันก็เริ่มค่อยๆมีสโมสรเพิ่มขึ้นมาเห็นว่ามีพวกที่เชียงใหม่โคราชอะไรพวกนี้ครับก็ผมก็อยากให้มีเพิ่มขึ้นมาอีกครับ
3: เอาเป็นผลงานของกีฬานี
2: ้ครับ
3: ผมตีว่าผมขอเหรียญทองซีเกมในทีมชายแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าในรุ่นผมไม่สามารถทำได้ผมได้แค่เหรียญเงินผู้หญิงสามารถทำเหรียญทองได
2: ้
3: ผมก็คิดว่าผู้หญิงน่าจะรักษาต่อไปได้อีกระยะยาวๆแต่ความหวังของผมคือทีมชายผมอยากไปเชียร์แล้วผมได้เหรียญทองด้วยฐานะกองเชียร์หรือฐานะอะไรก็ได้ครับที่ไปครับอยากให้ประเทศได้เหรียญทอง
2: ครับ
3: จะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เลยครับ
2: ผมแฮปปี้มากรู้สึกว่า
3: ผมรู้สึกเหมือนเราน้องไปทรมาน
2: คือถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากแต่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเราได้มาลองเล่นจริงๆอ่ะเราเข้าใจเราเห็นมุมที่มันลึกขึ้นกว่าปกติที่เราเป็นคนนอกที่เราแค่ดูผ่านจอทีวีพอเรามาเล่นจริงๆเราแบบโหเรานับถือนักกีฬาทุกคนที่พยายามมากๆกว่าที่จะแบบลงไปเล่น1ควอเตอร์ได้หรือว่าอยู่ในสนามได้นานๆหรือการเป็นโค้ชของพี่โบ๊ทอย่างเงี้ยครับที่แบบผมเชื่อว่าตอนแข่งมัน

0: ต้องเครียดมากมันมีแบบหลายปัจจัยที่แบบโห
1: ครับครับ
0: เจ๋งมากเลยครับนี่ครับผมรอเชียร์ให้ได้เหรียญทองซีเกมส์ครับ
1: ครับผมก็ลุ้นอยู่ครับให้ทีมชายได
0: ้โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ผมครับผมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากมาลองเล่นกีฬาผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาจริงๆผมว่าอย่างน้อยคุณอาจจะเจอแบบเสน่ห์ของมันแบบที่ผมเจอแล้วก็ได้เจอความสนุกหรือว่าอย่างน้อยมาอยู่ที่เนี่ยก็คงได้รับพลังงานดีๆหรือว่าได้รับมุมมองหรือพลังบวกความตั้งใจของคนที่เป็นนักกีฬาของโปโลน้ำแน่นอนครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ

0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมา

0: ใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นซนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ลาวา
4: ไหลลาวาไหลแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: เกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำ

จะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเทศทุกโลกทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็สำหรับในเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเนี่ยเราก็ได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็ทั้งต้นทางปลายทางได้เลยนะฮะถือว่าเราได้มีการศึกษาในเชิงระยะยาวตั้งแต่กระบวนการอ่านมาจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการนะครับก็ถือว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมของสิ่งที่ตนเองได้มีนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งนอกจากนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการถอดบทเรียนโดยใช้เรื่องของอะไรนะปัญญาอะไรสักอย่างนึงเก่งมากเป็นเรื่องของปัญญาสามฐานเอามาวิเคราะห์ตนเองฉะนั้นนักเรียนครับทั้งต้นทางปลายทางการถอดบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสิ่งที่เราจะต้องนำเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญอย่างดียิ่งขึ้นแต่การศึกษาของเราเนี่ยมันสิ้นสุดที่การแสดงผลงานไหมลูกไม่การเรียนรู้ของเรานั้นสามารถมีอยู่ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีในวันนี้ที่เราจะขึ้นในบทใหม่คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้ง1หนังเล่ม1มีชื่อว่าฉันตอนนี้เราย้ายจากนิทรรศการปลูกปัญญามาเป็นการละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันแสดงว่าลองเดาก่อนครับต้องเรียนต้นทางปลายทางเนื้อหาน่าจะเป็นลักษณะแบบไหนครับอ่ะต้องตอบดูก่อนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป็นนิทานเป็นอะไรอีกครับ
3: แต่งหนังสือ
2: เป็นการแต่งหนังสือหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่ะคุณครูถามหน่อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนเนี่ยยังต้องใช้การอ่านอยู่ไหมครับ
1: ใช่
2: ก็ยังต้องใช้การอ่านนะครับฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำให้เกิดความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเรื่องนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อ1พร้อมกันครับ1 2 3
1: บอกว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
2: ้ข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
2: ้ถ้าเราดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะทำไมลูกได้ศึกษาทักษะอยู่2อย่างคืออะไรนะข้อแรกคือ
3: การเขียนแสดงความคิดเห็น
2: การเขียนแสดงความคิดเห็นกับ
3: ความร
2: ู้
3: ส
2: ึ
3: ก
2: นักเรียนจะเห็นว่าวันนี้เราก็จะเริ่มทักษะง่ายๆก่อนคือเรื่องของหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดงความรู้สึกซึ่งเชื่อว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเคยได้มีทักษะมาแล้วทีนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดคิดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะข้อแรกครับอยากจะนำถามพวกเราต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยว่านักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเก็บคำตอบไว้ก่อนนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะฮะเก็บคำตอบไว้ก่อนและข้อ2นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดอ่ะลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนว่าข้อที่1นักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะลองดูครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง

0: าแล้วครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวไปข้อแรกกันก่อนเนาะนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเป็นห้องต้นทางนะครับได้ตอบกันเรียงกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปรับประยุกต์แนวการตอบโดยสามารถตอบโดยตรงกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมแล้วก็ลองฟังคำตอบของห้องต้นทางเพื่อเป็นคำตอบคู่ขนานกันได้นะครับเริ่มที่กลุ่มแรกครับข้อแรกก่อนเลยครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับสามารถตอบได้เลยครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้ครับเป็นการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปลายทางนะครับปลายทางเขียนครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนห้องต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ห้องต้นทางได้ตอบคุณครูเจมาว่าเขาได้เขียนทักษะล่าสุดคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นแปลว่าลองดูซิว่าปลายทางมีคำตอบที่เป็นคู่ขนานเหมือนกับกลุ่มที่1หรือไม่อ่ะกลุ่มนี้บ้างครับเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็เหมือนกันนะฮะชั่วโมงที่แล้วอันอย่างนี้ทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันเป็นชั่วโมงที่แล้วหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่แสดงว่าคำตอบของห้องต้นทางและปลายทางน่าจะเหมือนกันทีนี้ครับนำพวกเราต่อนะครับถ้าตอนนี้คำตอบทั้งกลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6เนี่ยเราเขียนเหมือนกันขออนุญาตถามเพิ่มประเด็นขึ้นมานักเรียนเขียนอะไรครับตอนนี้ห้องต้นทางตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนใบงานเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนลักษณะนามสกุลอะไรต่างๆใช่ไหมเขียนอะไรครับเขียนอะไรนะฮะเขียนเรียงความมีเขียนอะไรอีกไหมครับมีการเอาร้อยแก้วมาเขียนสรุปความเพิ่มฝั่งนี้เขียนอะไรไหมครับเป็นการเขียนโดยการวิเคราะห์จากบทความก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปตามแต่ที่เรามีความสนใจทีนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับมาถึงคำถามข้อนี้บ้างว่านักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบและลองฟังห้องต้นทางดูว่าห้องต้นทางเนี่ยจะมีคำตอบไหนที่ตรงกับปลายทางบ้างนะครับไปที่กลุ่มแรกเลยครับนักเรียนปลายทางชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับกลุ่มแรกได้ตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนนิทานเพราะอะไรครับสามารถใช้ไมโครโฟนตอบได้เลยครับ
1: ได้ฝึกจินตนาการค่ะ
0: ได้เป็นการฝึกจินตนาการแล้วก็เขียนออกมาในแนวที่เราได้ชื่นชอบนะครับตอนนี้กลุ่มแรกบอกว่าชอบนิทานขอบคุณมากเลยครับต่อไปกลุ่มที่2หนูชอบการเขียนแบบไหนครับ
2: ชอบการเขียนนิยายแล้วก็แต่งเรื่องค่ะ
0: ชอบเป็นเรื่องของนิยายกับการแต่งเรื่องเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันทำให้จิตใจเราปลดปล่อยค่ะ
0: เป็นการระบายความรู้สึกแล้วก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งผ่านการเขียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นนิยายกับการแต่งบทนะครับการแต่งเรื่องกลุ่มนี้ชอบการเขียนแบบไหนครับ
3: การแต่งเรื่องค่ะเช่นพวกเรื่องการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อเป็นการแต่งเรื่องเช่นเป็นการ์ตูนทำไมถึงชอบครับ
3: ส่วนตัวชอบดูค่ะ
0: เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบแต่ว่าขอให้ละชื่อการ์ตูนไว้ในฐานที่เราเข้าใจนะเพราะแต่ละคนจะชอบการ์ตูนที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยชื่อตัวการ์ตูนอาจจะมีเรื่องติดขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตละไว้ตามความเข้าใจของเราก็ไปตอบนอกประเด็นได้ต่อไปกลุ่มต่อไปครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับ
4: บทความค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะได้วิเคราะห์ตามบทความนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นทักษะที่ต้องมีการใช้ความคุ้นเคยหรือว่าประสบการณ์เดิมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วบทความแบบไหนครับนักเรียนที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดเลยครับ
4: บทความ

0: ตื่นใจแล้วก็อยากที่จะไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับต่อไปกลุ่มที่5ครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดครับ
1: เรียงความครับ
0: การเขียนเรียงความเพราะเหตุใดครับ
1: เพราะส่วนตัวชื่นชอบอยู่แล้วครับ
0: อ๋อเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วตัวเราเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์การเขียนเรียงความไหมครับ
1: เคยครับ
0: เคยใช่ไหมครับประมาณนี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดในการเขียนเรียงความมีไหมครับเป็นเรื่องเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเลย
1: วันไหว้ครูครับ
0: เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับตัวแทนกลุ่ม5และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม6ครับ
2: เขียนสรุปจากการที่อ่านเรื่องที่สนใจค่ะ
0: เป็นการเขียนสรุปความจากการอ่านสารหรืออ่านเรื่องที่เราสนใจเพราะอะไรลูก
2: เพราะทำให้เราเข้าใจในบทเรียนหรือว่าบทอ่านที่เราสนใจมากขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: นักเรียนครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับตอนนี้ก็ได้คำตอบพอสมควรแล้วนักเรียนปลายทางครับคุณครูอยากรู้เหลือเกินว่านักเรียนปลายทางตอนนี้มีคำตอบที่เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการ์ตูนการอ่านนิทานการอ่านบทความการสรุปความจากบทความหรือทักษะใดๆเนี่ยนักเรียนมีการเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ลองตอบให้ผู้ควบคุมชั้นเรียนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวร่วมกันทำกิจกรรมในขั้นต่อไปนะครับแม้ว่าจะเป็นการเขียนแล้วแต่ว่ายังให้อ่านก่อนนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้นะครับบทอ่านนี้ขออนุญาตอ่านให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังทีนี้ช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับว่าเราช่วยส่งเสียงไปยังห้องปลายทางหน่อยว่าบทความนี้อ่านว่าอะไรบ้างพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3เหมือนเป็น
1: ธรรมเนียมที่ปฏิบัติอยู่แล้วที่

0: ี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการพิจารณาบทอ่านที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งบทความนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏอยู่ข้างต้นนะครับต้องขอพระคุณท่านที่เป็นคนได้อนุเคราะห์บทดีๆบทนี้เพื่อใช้ในการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นบทหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการศึกษาได้ทีนี้ครับคุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดต่อวันนี้เราคิดกันหลายเรื่องมากเลยนะครับจากบทความข้างต้นนะนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรปลายทางเช่นเดียวกันนะครับพอเวลาคุณครูขึ้นหน้านี้แล้วให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดและตอบให้คุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังหรือถ้าเรามีวิธีการอย่างไรก็สามารถอะไรครับร่วมกันระดมความคิดได้เอาละครับทีนี้ต้นทางก่อนเดี๋ยวเราดูกันว่าคำตอบต้นทางเนี่ยจะเหมือนปลายทางหรือไม่นะครับจากบทความข้างต้นครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับเอาความรู้สึกก่อนอ่ะรู้สึกดีมีรู้สึกมีความรู้สึกดีมีอะไรครับรู้สึกว่าอ่านแล้วมีความอยากที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆในภาษาแบบที่เราไม่อ่านบทความเนี่ยเป็นประเทศในฝันที่ใครหลายๆคนอยากที่จะไปเคยได้ยินไหมครับว่ามีสมญานามของญี่ปุ่นด้วยอะไรนะดินแดนอะไรนะอะไร
1: ดินแดน
0: อาทิตย์อุทัยแล้วดินแดนอาทิตย์อุทัยทำไมครับก็คือเป็นดินแดนหนึ่งที่ใครก็อยากที่จะไปใช่ไหมครับทีนี้จากบทความข้างต้นนักเรียนได้ตอบมาแล้วนอกจากความรู้สึกดีนอกจากความรู้สึกที่อ่านแล้วอยากจะไปมีความรู้สึกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนตอบมากเลยอะสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ช่วงท้ายของบทความนักเรียนอ่านแล้วรู้สึกยังไง
2: กล
0: ั
2: ว
0: รู้สึกกลัวรู้สึกกลัวเพราะว่าอะไรอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่มหน้าบอกมาว่าต้องมีการสำรวจข้อมูลก่อนที่เราจะไปประเทศนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนบอกว่าอะไรครับถ้าเราไม่วางแผนให้ดีก็อาจจะทำไมผิดหวังได้เก่งมากกลุ่มหน้าตอบนะครับแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทความนี้อย่างไรครับบทความนี้เป็นบทความจริงหรือบทความเท็จเป็นบทความจริงที่เขาอาจจะเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของเขาใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นไปตามจริงไหมครับว่าการจะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนถ้าเราไม่ได้วางแผนก่อนฉะนั้นความผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆเลยนะฮะว่าในฟอร์มบางแพลตฟอร์มเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับใน YouTube อย่างนี้ก็อาจจะมีการลงวิดีทัศน์หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าในบางทริปหรือว่าบางสถานที่เนี่ยอาจจะมีการวางแผนแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการวางแผนแต่ว่าเราต้องการจะไปดูสิ่งเหล่านี้เช่นเราไปดูภูเขาไฟฟูจิแต่เราไปผิดช่วงเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอันนี้ไหมเราเห็นหิมะที่ไปปกคลุมยอดเขาภูเขาฟูจิไหมภูเขาไฟฟูจิไม่เห็นฉะนั้นเป็นไปตามที่เขาแจ้งไหมครับว่าอย่าลืมหาข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะได้มาให้ตรงกับช่วงและฤดูกาลของการท่องเที่ยวฉะนั้นแต่ละประเทศจะมีฤดูกาลท่องเที่ยวแตกต่างกันไปเช่นคนอยากไปเที่ยวเชียงใหม่อย่างเช่นเราไปเชียงใหม่ถ้าเราไปหน้าร้อนเราจะเห็นหมอกไหมอาจจะไม่เห็นหมอกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆทีนี้มาถึงเนื้อหาในวันนี้ครับการเขียนแสดงความรู้สึกเอาล่ะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะครับการเขียนแสดงความรู้สึกคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นการเขียนแบบหนึ่งนะฮะที่เขียนเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการเขียนความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่การเขียนแสดงความรู้สึกต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้อ่านหรือว่าฟังมาฉะนั้นการเขียนความรู้สึกเหมือนจะง่ายแต่ว่าต้องมีทักษะที่เราต้องมีการพิจารณาด้วยทีนี้หลักการเขียนแสดงความรู้สึกอยากให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับข้อ1ครับ
3: เป็นความสังเกตที่ใช้
0: 2ครับ
3: ฝึกใช้ความคิดแสดงความรู้สึกเช่นกระทำใจเฉยๆนั้นตื่นตาตื่นใจ
0: 3ครับ
3: ใช้การพัฒนา
0: 4ครับ เห็นไหมครับที่คุณครูบอกว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ย1คุณครูเคยพูดไว้ในช่วงต้นที่เราเคยเรียนว่าคนเราถ้าเราเป็นคนที่อ่านเก่งต้องมาจากการฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชำนาญเหมือนกันครับถ้าเราฝึกจนชำนาญมันก็จะคล้ายๆกับข้อ1คือเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้การที่เราผ่านการอ่านบ่อยๆอ่ะทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะมีอะไรอยู่ในหัวครับเราจะมีคลังคำมีความคิดมีคลังคำอยู่ในหัวของเราทำให้เราสามารถเขียนออกมาได้มากมายเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นเรามีความรู้เรื่องคำไวยพจน์คำไวยพจน์เนี่ยรู้จักคำไวยพจน์ไหมครับคำไวยพจน์เป็นการใช้คำหนึ่งแทนสิ่งใดหนึ่งเช่นบอกว่าเราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าเราจะเขียนคำว่าดวงอาทิตย์ตลอดบทความเลยไหม
1: ไม่
0: เช่นทินกรสุริยาสุริยะทางไหนอย่างนี้เป็นต้นเคยได้ยินคำว่าทางไหนไหมครับทางไหนก็แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นคำเก่าที่อยู่ในบทประพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่ะต่อไปครับฝึกใช้คำที่แสดงความรู้สึกเช่นประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับบอกว่าการมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความใหญ่โตมโหฬารของภูเขาไฟฟูจิฟังแล้วรู้สึกยังไงยิ่งใหญ่ไหมฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางไอ้คำพวกนี้มันส่งความรู้สึกกับพวกเราไหมส่งฉะนั้นความรู้สึกพวกนี้มันเป็นการส่งความรู้สึกทำให้เราเนี่ยเกิดความที่สนใจและอยากที่จะไปฉะนั้นอยากไปญี่ปุ่นไหมครับนะครับก็เราก็ศึกษาไว้ในอนาคตใครจะรู้ว่าห้องต้นทางเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ปลายทางเนี่ยอาจจะเคยเดินทางมาแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปก็ลองศึกษาเยอะๆเป็นต้นนะครับใช้การพรรณนาก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ใช้คำเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกก็ถือว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้เช่นเดียวกันทีนี้ครับนักเรียนดูตรงนี้ครับตัวอย่างการเขียนแสดงรู้สึกนักเรียนดูนะคนไทยแทบทุกคนคงเคยกินผัดพริกใบกะเพรากันมาบ้างค่าที่ว่าเป็นอาหารจานเดียวยอดนิยมอันดับต้นๆที่อาจสั่งเป็นแบบราดข้าวหรือผัดคลุกข้าวโปะไข่ดาวกรอบๆในร้านอาหารตามสั่งทั่วไปหรือจะกินเป็นกับข้าวจานหลักกับต้มจืดไข่เจียวผัดผักก็อร่อยครบรสในมื้อหนึ่งได้สบายคนมักชอบกินผัดกะเพราเนื้อวัวแต่จะใช้หมูไก่ปลาหอยแมลงภู่ปลากระเบนย่างหรือเนื้อปูเนื้อกุ้งตลอดจนเต้าหู้เห็ดฟางแทนก็ได้รสชาติเฉพาะตัวแตกต่างกันไปได้หมดมันจึงเป็นกับข้าวที่มีความหลากหลายของวัตถุดิบสูงมากผ่านการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบกะเพราฉุนฉุนเท่านั้นเองขอบพระคุณแหล่งที่มาจากข้อความที่ผมได้อ้างไปนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้อ่านแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับผัดกระเพราเขาบอกว่าผัดกระเพรานี่เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกมีวัตถุดิบที่หลากหลายกระเพราที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเอาเนื้อสัตว์ใดมาทำมีทั้งหมูมีทั้งวัวแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าคนมักจะชอบกินกระเพราเนื้อวัวแต่ว่าก็จะใช้วัตถุดิบอื่นมาทดแทนและนอกจากนี้ว่าเขาบอกว่าอะไรครับมีการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบกระเพราฉุนฉุนแสดงว่ากะเพราอร่อยได้เพราะใบกระเพรามีกลิ่นเฉพาะตัวทำให้เกิดรสชาติที่กรมและอร่อยเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนนะฮะนอกจากเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องผัดกระเพราด้วยต่อไปครับการเขียนอะไรลูกแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าการเขียนแสดงความเห็นนี่เป็นอย่างไรบ้างเป็นการเขียนขยายความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อ่านโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นผู้เขียนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงความรู้สึกนะแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนให้กระจ่างชัดโดยมีหลักฐานประกอบการอ้างอิงเขียนแสดงความคิดเห็นต่อมาครับต้องเขียนอธิบายอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับความเดิมเสมออาจใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุและ เป็นผลและใช้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์เพื่อจะทำให้การเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์ตามความที่ต้องการจะสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างข้อ1ครับทำความเข้าใจเรื่องที่จะเขียนให้เข้าใจก่อนที่เราจะเขียนออกมาใช่ไหมครับข้อ2ครับ
3: เขียนข้อมูลหรือข้อคิดจริงก่อนแล้วจึงกล่าวความรู้สึกถึงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลหรือหลักการประกอบ
0: ข้อ3ครับ
3: ควรเขียนให้ถึงหลักการและมีข้อเสนอแนะ
0: นักเรียนเรายังจำในหน่วยที่ผ่านมาได้ไหมนิทรรศการปลูกปัญญาเนื้อความมีความคล้ายกันเลยไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนทักษะก็คือเรื่องของหลักการแสดงความคิดเห็นน่ะครูจะบอกต้นทางก่อนว่าแล้วก็ปลายทางด้วยนะฮะว่าการเขียนอะไรใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนถูกไหมพอมีความจริงแล้วที่เหลือเราต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราต่อเนื่องกันไปโดยหยิบยกความจริงตรงนั้นน่ะมาฉะนั้นมันเหมือนกับตอนที่เราเขียนอะไรครับเป็นการเขียนประเมินเป็นการเขียนอะไรครับวิเคราะห์ความอะไรแบบนี้คล้ายกันเลยถูกไหมฮะทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อในข้อที่4คือ
3: มารยาทในการเขียนเขียนด้วยภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง
0: อันนี้จริงไหม
3: จริงค่ะ
0: การเขียนโจมตีบางครั้งเราต้องไม่ลืมว่าแล้วในตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีในการนำเข้าข้อมูลก็เป็นเรื่องของพ.ร.บ. PDPA นะครับฉะนั้นการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นแบบใดที่มีการพาดพิงแล้วเขาไม่ยอมหรือว่าเราไม่ได้รับการอนุญาตแล้วเราไปเขียนแบบนี้มีความผิดไหมลูก
3: ม
0: ีนะครับบางครั้งจะนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายได้ต่อไปข้อ5ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: ควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษารวมทั้งตรวจทางการเขียนสะสมคำให้ถูกต้อง
0: เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนลงไปในกระดาษแต่ว่าการเขียนออกมาเนี่ยถ้าเราสะกดคำไม่ถูกต้องมันจะทำให้คุณค่าในการเขียนของเราอะมันโดนลดความน่าเชื่อถือลงถูกไหมฮะฉะนั้นสะกดคำและหมั่นพิจารณาภาษาก่อนที่เราจะเขียนเพื่อเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่หรือว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นนะเก่งมากต่อไปครับวิธีการวิเคราะห์เรามีอะไรบ้าง1หาคำหลักของข้อความให้ได้2นำคำหลักมาอธิบายขยายความโดยนำความรู้และประสบการณ์มาอธิบายให้ชัดเจนขึ้นอย่างมีเหตุผลเช่นคนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเป็นสุขนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: คนที่ทำมาหากินอย่างสุจริต
0: คำถามบอกว่าหาคำหลักของข้อความนี่คือคำหลักเช่นทำมาหากินสุจริตสุขเป็นต้นนะครับต่อมาครับการเขียนแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าอะไรคนที่ทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงผู้อื่นย่อมทำให้คนในสังคมไม่เดือดร้อนเพราะคนไม่คดโกงกันไม่เอารับเอาเปรียบกันแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตเช่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นผู้คนในสังคมก็เดือดร้อนสังคมก็ไม่สงบสุขดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับ
1: การ
0: ทำอาชีพที่สุจริตสังคมจะเป็นยังไง
2: เป็น
0: สุขถ้าคนคิดไม่ดีทำทุจริตเป็นยังไงสังคมไม่เป็นสุขมีอาชญากรเต็มเมืองไปหมดเลยถูกไหมฮะเป็นต้นทีนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการทำกิจกรรมในช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมาถึงช่วงการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนปฏิบัติใบงานการเขียนแสดงความรู้สึกเมื่อเสร็จแล้วตรวจทานกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อเสร็จแล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานแต่ในวันนี้อยากจะเห็นภาพที่ดีกว่านั้นคือแต่ละกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันในช่วงที่งานเดินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับนักเรียนครับเรามาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเขียนแสดง ความรู้สึกมีบทความตัวอย่างให้ใช่ไหมครับแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะว่าวันนี้เราเรียน2เรื่องคือความรู้สึกกับความคิดเห็นฉะนั้นต้องบอกได้นะครับสรุปแล้วระหว่างการเขียนแสดงความรู้สึกกับการเขียนแสดงความคิดเห็นน่ะอะไรต้องมีเหตุผลมารองรับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่งมากและวันนี้ครับเอาล่ะครับนอกจากเราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วเราจะมีใบกะเพราแล้วก็เป็นบทความที่คิดว่าต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากเป็นเรื่องบทอ่านช็อกโกแลตเดี๋ยวให้ปลายทางนะครับลองปริ้นเอกสารหรือว่าพิมพ์เอกสารเนี่ยออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช็อกโกแลตที่ในปัจจุบันเราชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะรับประทานเนี่ยมีที่มาอย่างไรกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตในปัจจุบันนั่นเองนะครับบทความค่อนข้างยาวเลยให้มีการปรับวิธีการศึกษาให้เหมาะสมนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เราอ่านบทความช็อกโกแลตแล้วก็มาดูกันต่อครับว่าใบงานให้ทำอะไรบ้างคือจากบทความดังกล่าวนะฮะพูดถึงประเด็นใดนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะฮะข้อแรกถามว่าจากบทความดังกล่าวพูดถึงประเด็นใดถามประเด็นก็ตอบประเด็น2จากบทความให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้นักเรียนดูตรงที่ขีดเส้นใต้ช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าไม่ต้องตอบครูตอบกันเองนะปลายทางดูนะฮะช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าลองดูนะฮะ3จากการศึกษาบทความแล้วเขียนแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรหรือในสถานการณ์ใดบ้างจงอธิบายครูมองว่าข้อที่มีความท้าทายมากที่สุดนะคือข้อที่3เพราะว่าเราต้องเอาประสบการณ์จริงมาเขียนและต้องมีการยกเหตุผลมาประกอบนะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้เรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองและเป็นบทอ่านเรื่องช็อกโกแลตและเป็นใบงานนั่นเองนะครับถ้าตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปท่องโลกของช็อกโกแลตหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญร่วมกันพิจารณาบทอ่านแล้วก็ตอบคำถามว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาในเรื่องของการท่องโลกเรื่องช็อกโกแลตไปใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้ให้บทความที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าด้วยความที่อยากจะให้ทักษะของนักเรียนในการตอบเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักของการแสดงความรู้สึกกับแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเนี่ยขออนุญาตให้นักเรียนไปทำต่อนอกเวลาแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราค่อยกลับมานะครับทีนี้เบื้องต้นนักเรียนบทความเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงวิวัฒนาการของช็อกโกแลตว่ามีอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวตรงนี้คุณครูเนี่ยจะยังไม่พูดรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักเรียนไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันสรุปครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกส่งผลดีอย่างไรในการเรียนรายวิชาภาษาไทยอ่ะส่งผลดีอย่างไรลองช่วยกันคิดสินำเอาไปใช้ในประจำวันเช่นการตัดสินใจการวิเคราะห์บทความใช่ไหมครับมีคำตอบเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมครับเอาอย่างนี้ดินสอกอไก่กับดินสอขอไข่ราคาเท่ากันแต่เราจะต้องซื้อดินสอกอไก่หรือขอไข่แท่งใดแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือว่าเราจะซื้อยังไงครับ
1: เ
0: ราดูคุณภาพเราดูอะไรอีกเราดูราคาแต่ทีนี้ราคาเท่ากันไงเราดูอะไรอีกเราดูความเป็นมาเราดูอะไรอีก
1: ความถน
0: ั
1: ด
0: แล้วก็
2: แรงที่มา
0: เนี่ยเหมือนกันเราแสดงความที่เห็นมาแล้วมันมีพื้นฐานมันมีเหตุมันมีผลว่าถ้าเราจะใช้ดินสอสักแท่งเราต้องดูตามการใช้งานและดูตามเจตนารมณ์ของเราว่าเราจะใช้อย่างไรเหมือนกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกถ้าเราเอามาปรับใช้ในรายวิชาภาษาไทยได้เหมาะสมการอ่านบทความยาวๆเราสามารถหาสาระได้ไหมหาความหาสาระจากสารได้เราจึงต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนทักษะเหล่านี้อยู่บ่อยๆทบทวนก่อนที่เราจะไปกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนะหมายถึงอะไรเราเขียนอะไรแสดงความคิดเห็นเราเขียนอะไรเราเขียนเลยได้ไหมเราต้องอะไรก่อนวิเคราะห์ตามความเป็นจริงก่อนโดยเอาข้อเท็จจริงขึ้นก่อนแล้วค่อยเขียนแสดงความคิดเห็นออกมาแต่ถ้า

0: มาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้อง
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างทางเรขาคณิตในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1ว่ายังไงแล้วคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นักเรียนปลายทางเอง